0: ินครับ
1: นี่ไงเทรนเนอร์เต๋าที่จะบอกให้หนูรู้ว่าดินน่ะทำอะไรได้บ้าง
2: แล้วที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับดิน
3: ที่นี่เป็นสวนมะม่วงเก่าแล้วเราก็มาพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกเริ่มจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนพอสะสมเงินได้สักก้อนหนึ่งก็อยากมีบ้านสวนอยู่ครับก็เลยมาได้ที่ตรงนี้เข้าช่วงแรกก็ช่วงที่จะสร้างบ้านนะฮะบังเอิญมันเป็นหน้าฝนเวลาเรามาเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยฝนตกหนักๆเข้าเนี่ยโอ้ดินมันติดเท้าเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วช่วงขุดบ่อที่เราจะทำบ้านดินข้างใต้ก้นบ่อนี่มันยิ่งเนียนมากเลยเราก็เลยลองเอามาปั้นเล่นดูพอหลังจากปั้นเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำประโยชน์ได้เนาะเราก็เลยศึกษาพัฒนาเรื่องการปั้นของเรานะฮะจากอินเทอร์เน็ตมั่งจากหนังสือมั่งไปดูจากที่อื่นมั่งจนในที่สุดเราก็เลยตั้งเป็นโอท็อปเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอคลองเขื่อนขึ้นมาแล้วหนูคิดว่าดินเนี่ยมันจะใช้ทำอะไรได้มั่ง
2: ถมที่แล้วก็ปลูกผักค่ะ
3: มันได้มากกว่านั้นอีกนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถมที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถมาทำบ้านดินก็ได
2: ้
3: เอามาปั้นก็ได้เป็นภาชนะเป็นตุ๊กตาก็ได้อยากเห็นไหมล่ะ
2: อยากค
3: ่
2: ะ
3: เดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมว่าเราปั้นอะไรกันบ้างเนาะ
2: อยากค่ะ
1: ไปเลย
3: การที่ตั้งชื่อว่าคุ้มวิมานดินเนี่ยคุ้มคำนี้ก็คือคำว่าคุ้มค่าเราสามารถเอาดินเนี่ยมาทำให้เกิดความคุ้มค่าได้นะครับนอกจากว่าที่เราคิดว่าจะมาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยพอเรามาเจอดินเหนียวๆมาทำอะไรขึ้นมาได้เอ๊ะมันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกเราก็มาพัฒนากลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากนั้นก็ลองมาสร้างบ้านดินดูเอ๊ะมันก็มาทำที่อยู่อาศัยได้อีกนะครับมันก็เลยเกิดรู้สึกว่าดินเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นอกจากจะเป็นดินทั่วๆไปที่เราเหยียบย่ำอยู่ครับมันมีประโยชน์มากมายเลย

็คือกิจกรรมการปั้นดินเผานะคะก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะออกกำลังกายข้อมือถ้าเราทำในปริมาณที่พอดีพอเหมาะพอสมมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณมือแล้วก็ข้อมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราเวลาเราจะปั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกำแล้วก็การกระดกข้อมือขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ทำนานเกินไปถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเช่นมีอาการปวดหรือว่าชามือเนี่ยต้องพักเพราะว่าถ้าเราใช้กิจกรรมที่เป็นมือแล้วก็ข้อมือมากเกินเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคผังผืดที่ข้อมือกดทับเส้นประสาทได้แต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อภายในมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือเดินชมสถานที่รอบๆคุ้มวิมานดินเพื่อสำรวจดูว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราโชว์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายที่เราปั้นแล้วนะฮะให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ดูว่าดินเนี่ยมันใช้อะไรได้ยังไงมั่งครับข้างในนั้นก็คือเราจะเป็นแหล่งโชว์ผลงานที่ชาวบ้านเองปั้นแล้วก็โชว์ไว้นะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้หรือว่าชอบใจชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับเป็นงานปั้นด้วยมือล้วน
2: ๆแล้วเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะขนาดนี้เอาดินมาจากไหนอะคะ
1: ดินนี่เป็นดินในพื้นที่ของเราเองที่หนูเดินเข้ามานี่แหละตรงไหนขุดตรงไหนก็ได้แต่ว่าดินของเราเนี่ยมันเหนียวมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ไปพิสูจน์แล้วว่าปั้นได้จริงแต่ว่าความเหนียวมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผสมให้มันคลายความเหนียวโดยการใช้ทรายหรือใช้ดินตัวอื่นที่เหนียวน้อยกว่ามาผสมนวดหมักครับเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยมันยังเปียกอยู่พอเวลาหดตัวเนี่ยยิ่งเหนียวจัดมันก็จะยิ่งหดมากพอหดมากก็ยิ่งแตกง่ายแตกมาก

0: นั่นต้องให้มันหดน้อยๆครับมันถึงจะไม่เสียหาย
1: จะเห็นได้ว่าดินสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการทำเป็นของตกแต่งสวนเพื่อความสวยงามซึ่งคุ้มวิมานดินแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเลยทีเดียว
0: ครับวันนี้เป็นตุ๊กตานะฮะเป็นรูปวัวเป็นรูปวัวซึ่งเราก็ปั้นด้วยมือของเราเนี่ยปั้นด้วยมือทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้แม่พิมพ์อย่างที่อื่นนี่ก็จะมีแม่แบบแม่พิมพ์แล้วก็คนอื่นก็มาลอกแบบไปใช้แต่ของเราเนี่ยปั้นด้วยจินตนาการล้วนๆแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากจินตนาการเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับขนาดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าใช้มือล้วนๆครับผม
2: ไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลย
0: ไม่ต้องวัดกันละได้จินตนาการกันล้วนๆเลย
2: ครับ
0: ครับ
2: ดีครับ
0: มาถึงตรงนี้ก็เป็นโมบายทั้งหลายเป็นใบไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เราก็มาจัดตกแต่งกันเข้าไป
2: แก้วน้ำนะ
0: ฮะอันนี้เป็นแก้วน้ำครับสามารถเอาไปใส่น้ำทานได้นะฮะก็เด็กๆก็ชอบไปรูปการ์ตูนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น แกะเหมือนกันที่อื่นก็ทำกระถางเราก็มีกระถางเหมือนกันนะฮะซึ่งปกติมันจะเป็นแกะเต็มๆตัวตอนนี้เราก็เอามาผ่าซะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แหน่ใช่ไหมก็เป็นไอเดียแปลกๆครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นรูปรองเท้าน่ารักน่ารักนะครับบอกว่ากรุณาถอดรองเท้านะแล้วก็ไปแขวนไว้คนเห็นเอ๊ะอะไรน่ารักดีอ๋อเห็นป้ายจะได้ถอด ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับ
2: ก็ไปดูที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินอ่ะเรียบร้อยแล้วมาโชว์ดูก็น่าทึ่งเหมือนกันก็มีแก้วน้ำที่ปั้นด้วยดินแล้วก็ที่อบน้ำหอมอะไรเนี่ยแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าเออน่าทำน่าสนใจมากเลย
3: เมื่อกี้นี้ไปดูที่โชว์ของเครื่องปั้นดินเผาค่ะมันมีแก้วน้ำแล้วก็วัวเป็นของตกแต่งค่ะแล้วก็มีโมบายแล้วก็มีน้ำหอมมียาหม่องมีของขายเยอะเลยค่ะทุกอย่างทำจากดินหมดเลยค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะเป็นดินแต่ว่าพอได้ฟังคำอธิบายแล้วก็เริ่มเชื่อเข้ามาแล้วค่ะ
1: มาถึงสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะถูกสร้างจากดินนั่นก็คือบ้านซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และสิ่งที่ธรรมชาติให้มานำมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าจันโดยบ้านดินนั้นวัสดุที่ใช้มีดินเป็นตัวชูโรงในการก่อสร้างจึงนิยมเรียกว่าบ้านดินครับ
0: ครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วบ้านดินเป็นไงเย็นไหมข้างใน
3: โอ้เย็นอ่ะ
0: ข้างนอกร้อนๆเดินเข้ามาเย็นเลยนะฮะนี่แหละบ้านดินโดยที่เราใช้ดินล้วนๆมาสร้างรู้อยากรู้ไหมวิธีสร้างก็ทำไง
3: ทำไงอะคะ
0: ก็คือเราเคยเห็นบ้านที่สร้างด้วยปูนใช่ไหมต้องมีอิฐเกาะขึ้นมาก่อนอันนี้เราก็ใช้อิฐกันแต่เป็นอิฐดินเราทำแบบศิลาแรงเลยก้อนใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับเอามาปั้นโดยการผสมแกลบผสมดินผสมอะไรทั้งหลายใส่แบบเสร็จแล้วต้องผึ่งให้แห้งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เลยต้องกลับไปกลับมาด้วยระหว่างที่เราผึ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะแตกร้าวแห้งไม่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาเทินสลับกันระหว่างเทินเนี่ยเราก็ใช้ขี้โคลนโปะตรงกลางแล้วก็วางซ้อนกันขึ้นมาม กลายเป็นกำแพงใช่ครับเหมือนกับเราเอาปูนฉาบอิฐนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินเหนียวเนี่ย ผสมแกลบผสมทรายทั้งหลายเอามาพ่อโปะเหมือนฉาบปูนเนี่ยวิธีง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนงานก่อสร้างหนักกว่าจะสร้างเสร็จก็หลายเดือนครับแต่ว่าดินเนี่ยคุณสมบัติมันคือเป็นชนวนกันความร้อนข้างนอกร้อนข้างในก็จะอยู่อย่างเงี้ยสบายๆข้างนอกเย็นข้างในก็อย่างเงี้ยก็สบายไม่หนาวมากครับมันก็จะอยู่รักษาอุณหภูมิอยู่ครับหลังคาเราก็ใช้เป็นจากเป็นอะไรก็ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำครับ
2: ก็พาไปดูบ้านทำด้วยดินเออ ก็ดีนะน่าทึ่งอ่ะเพราะว่าทำได้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีน่าอยู่นะเย็นดี
3: บ้านที่ทำมาจากดินก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะทำมาได้ค่ะใช้ทั้งหลังเลยค่ะหลังคาก็ใช้เป็นแบบฟางอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเข้าไปข้างในก็เย็นมากเลยค่ะแบบว่ารู้สึกแบบว่าความร้อนหายไปเลยค่ะรู้สึกสดชื่นค่ะวิธีการสร้างเขาก็จะใช้ดินมาผสมกับเปลือกข้าวจากนั้นก็รอให้มันแห้งแล้วระหว่างที่ให้มันแห้งเราก็จะต้องกลับด้านไปมาแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งไม่เท่ากันมันก็จะแตกออกได้ค่ะแล้วพอถ้าเกิดมันแห้งดีแล้วเราก็เอามาต่อเป็นบล็อกกันค่ะแล้วก็จะใช้โคนค่ะมาทาแล้วก็แปะทาแล้วก็แปะค่ะอยู่แน่ๆค่ะถ้าเกิดสร้างบ้านแบบนี้อยู่แน่ค่ะ
0: ก็เห็นคุณหลานนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยทราบว่าดินนี่สามารถจะเอามาปั้นเป็นอะไรต่ออะไรได้สามารถทำภาชนะทำตุ๊กตาทำเครื่องประดับได้ก็เห็นสนใจอยากจะลองปั้นดูครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองปั้นดูด้วยฝีมือตัวเองเป็นงานชิ้นเดียวในโลกที่ด้วยฝีมือของตัวเองครับ

0: ังจากเรียนรู้ถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์ของดินกันไปแล้วว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมาถึงช่วงเวลาที่คู่หูต่างวัยจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากก้อนดินกันบ้างซึ่งที่คุ้มวิมานดินแห่งนี้จะมีมุมสำหรับให้ผู้คนที่สนใจในการปั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อแสดงจินตนาการที่มีผ่านการปั้นดินโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดและยังคอยอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในอีกด้วยโดยโจทย์ในการปั้นในวันนี้ก็คือปั้นอะไรก็ได้ที่อีกฝ่ายสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมกับอธิบายเหตุผลด้วย
1: ครับตอนนี้มาอยู่ที่โรงปั้นนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาปั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดินได้นะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราต้องมีดินก่อนนะครับดินอันนี้เราใส่ไว้ในถุงพลาสติกเหตุที่ใส่ในถุงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปผึ่งไว้เฉยมันจะแห้งแข็งไม่หมดใช้งานไม่ได้พอใส่ถุงพลาสติกไว้เนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาเท่าที่จำเป็นอันที่ยังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ในถุงนี้นะฮะต้องปิดไว้ให้ดีนะครับถัดมาก็คือจะมีผ้านะฮะผ้าเปียกเอาไว้เช็ดมือเพราะเวลาเราปั้นดินไปเนี่ยดินจะติดเลอะเทอะไปหมดเวลาไปจับชิ้นงานมันก็จะเหนอะหนะไปหมดเราก็ต้องเช็ดให้มือสะอาดเวลาปั้นแล้วชิ้นงานจะได้สวยงามถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำสลิปนะครับหรือว่าบอกเด็กๆว่าเป็นกาวดินนะครับ เราไว้สำหรับเชื่อมประสานเวลาเราจะติดชิ้นงานระหว่างชิ้นอยู่ๆเนี่ยอย่างเช่นหูเนี่ยนะฮะหูแกะเราจะมาแปะปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่เราต้องใช้ตัวนี้ประสานโดยทำให้เป็นแผลลึกๆเละๆแล้วก็จิ้มติดถ้าหากว่าติดเลยเนี่ยอยู่ๆมันจะหลุดพอแห้งแล้วมันจะหลุดครับแล้วก็จะมีไม้ลูกชิ้นเอาไว้ตกแต่งบ้างไว้จิ้มดินบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีไม้ตีดินนะครับเอาไว้ตีทำให้เป็นสวดทรงเป็นวงเป็นทรงกลมหรือว่าจะให้ดินแน่นนะครับเวลาตีไปแล้วเนี่ยดินมันจะแน่นขึ้นแล้วก็จะได้ทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ประยุกต์มาไม่จำเป็นต้องไปหาของแพงๆมาใช้นะฮะอยากปั้นยัง
2: ปั้นแล้วค่ะปั้นเลยปั้นเลย
1: ปั้นอะไรดีอ่ะ
2: ปู่หมูจะปั้นอะไรอ่ะคะ
3: ไอ้กระถางนี่น่าสนใจนะเอาไว้ไปปลูกต้นไม้เล่นที่บ้านดีกว่าสวยด้วยปู่ทำได้นะคิดว่าทำได้นะแล้วเคที่จะทำอะไร
2: จะปั้นเจ้านี่เลยค่ะ
3: ตัวมันร้องอ่ะ
2: แกะค่ะ
3: แน่ใจ
2: แน่ค
3: ่
2: ะ
3: อ้าวเป๊ะเข้าไป
1: ครับเดี๋ยวเราลงมือทำกันก็เดี๋ยวแนะนำก่อนคนนี้คือครูนานะครับถ้ามาที่นี่ก็จะมาเจอครูคนนี้สอนนะครับ
4: อันนี้เอาอะไรกันเอ่ย
3: เนี่ยของปู
4: ่อันนี้กันเนาะตอนนี้ง่ายๆค่ะต้นแรกเรามาทำฐานตัวนี้ก่อนข้างล่าง
3: ครับ

0: ในอดีตนะมันเคยปั้นดินแบบเด็กไม่มีศิลปะอะไรนึกจะปั้นก็ปั้นบัวปั้นควายก็ปั้นไปตามภาษาของเด็กๆมันก็เลอะไม้เลอะมือมันความสนุกสนานและได้สมาธิสมัยนั้น
1: ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากเลยค่ะที่เราสามารถเอาดินมาปั้นได้ค่ะ
2: ปู่กับหลานที่มาเที่ยวก็รู้สึกมีความสนุกนะกับธรรมชาติได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องดินเรื่องธรรมชาตินักก็เห็นมีความสุขกันดีครับ

0: ครับพอปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งไว้ก่อนประมาณ2สัปดาห
1: ์วิธีผึ่งแห้งใช่มั้ยครับ
0: วิธีผึ่งก็คือผึ่งลมนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ร่มเพราะว่ามันจะค่อยๆ คลายความชื้นในตัวออกไปถ้าไปผึ่งแดดข้างนอกมันแห้งเร็วข้างในยังไม่แห้งมันจะร้าวเพราะนั้นต้องค่อยๆให้มันคลายตัวมันเองไปขณะที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะหดตัวมาอีกนิดหน่อยนะครับสัก 5-10% จนมันแห้งสนิทเราถึงจะไปเผาได้
1: แจกันที่ใครเขาเห็นหรอกแต่แจกันในความจินตนาการของผมก็ดูเป็นอาร์คดีนะฮะผมว่าภูมิใจในฝีมือเราทำได้ขนาดนี้
2: อยู่กับคุณปู่ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณปู่ด้วยค่ะว่าสมัยก่อนเขาใช้ยังไงทำยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะวันนี้เคที่ปั้นเป็นรูปแกะค่ะเหนียวแบบนี้ค่ะเราจะต้องเติมเทคนิคอะไรบางอย่างเพิ่มมาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะประกอบติดกันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับดินน้ำมันค่ะ

0: ส่วนผลงานที่ปั้นเสร็จแล้วจะนำกลับมาทันทีเลยก็ได้หรือจะให้ทางคุ้มวิมานดินเข้าขั้นตอนการเผาให้ก่อนซึ่งจะต้องมารับเองในภายหลังจะใช้เวลา 5-7 วันเพราะขั้นตอนในการเผานี้เราต้องรอให้ตัวดินที่ปั้นขึ้นมานั้นแห้งสนิทดีเสียก่อนถึงจะเข้าขั้นตอนการเผาได้
1: ดินนี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ครับก็สามารถที่จะมาดูธรรมชาติมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปของเกษตรกรก็ได้หรือว่าการปั้นดินก็ได้เอาสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยก่อให้ประโยชน์ได้นะครับเป็นการจุดประกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้อะไรด้านนี้แต่เราสามารถที่จะมาอยู่กับธรรมชาติได้ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจลองมาศึกษาดูเราก็จะได้แบ่งปันกันครับ
2: ก็อันดับแรกก็ต้องขอชมคุณปู่เลยนะครับว่าเป็นคุณปู่ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนาะแล้วก็มีวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานนะครับการที่เขาได้อยู่กับการปั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับก็อันแรกก็คือได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับการปั้นการอะไรที่เอามาจากดินจากธรรมชาตินี่ก็เป็นการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นธรรมชาติตามปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ยังเพิ่มความคิดในการทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดในการสร้างสรรค์นะครับการปั้นการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องทางศิลปะด้วยนะครับก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็คงจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับไม่ใช่ให้มีแต่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายหรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเท่านั้นนะครับก็ยังต้องให้เด็กเนี่ยเรื่องรู้จักความอ่อนโยนความ

0: ชีวิตของเด็กก็จะเป็นเหมือนเด็กปัจจุบันส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับหน้าจออยู่กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสไปเหมือนกันเช่นเด็กบางคนก็จะใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าใช้ในทางที่อาจจะเป็นอันตรายก็ได้เช่นการติดอินเทอร์เน็ตติดเกมอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวมีกิจกรรมพวกนี้เยอะก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็เท่าเขาสามารถที่จะมีฝีมือทางด้านศิลปะในการปั้นในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเสริมความรู้สึกความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเลยครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาคุณไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนะ
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: เหนือว่าจะ

0: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
1: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
0: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
2: กระจกแต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
3: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
4: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
0: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
2: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
3: ติดกับกระจกกามหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
4: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
3: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
0: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
3: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
2: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
2: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
2: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
2: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
3: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คน

0: ไปดูซะแล้ว
1: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
2: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
1: อย่ามายุ่งกับข้า
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
4: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
4: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากตั้งสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
3: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพดวงตาเหรอเนี่ย
4: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
3: ฮะ
1: อยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
2: มานี่เลยสิล่ะ
1: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
2: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
0: ภวะตัณหาและวิภวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
3: ฮะเฮ้ย
6: อยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไร

0: ็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อย

0: ได้ลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ

0: อนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: ให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้ว จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพาขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึก

0: ษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่
1: 3
0: ถูกต้องกับคุณครูณรัตน์ราชนิกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรวก็สังเกตว่าเด็กๆของคุณครูแพรวทุกคนใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าช่วงนี้นะคะ
1: ที่เป็นเชื้อโรคกำลังระบาดอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว
0: นอกจากฝุ่นแล้วใช่ไหมคะยังมีเชื้อโรคอื่นๆด้วยแล้วก็มีโรคไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและในวันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งการวิ่งถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพรวได้ไปอ่านข่าวมานะคะว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งทีเนี้ยมันอยู่ในขั้นที่มะเร็งอ่ะลุกลามแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะเด็กๆขาเขาเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายก็จะต้องเป็นอาหารที่ทำไมคะครบ5หมู่และมีประโยชน์ใช่ไหมใช่นอกจากนี้เขาดื่มน้ำสะอาดเยอะขึ้นและที่สำคัญเขาออกกำลังกายเขาก็ลองออกกำลังกายหลายๆวิธีจนค้นพบว่าสำหรับเขาวิธีการวิ่งคือการออกกำลังกายที่เขาถนัดมากที่สุดเขาก็เริ่มวิ่งจากระยะทางใกล้ๆจนไกลขึ้นเรื่อยๆเด็กๆเชื่อไหมทุกวันนี้นะคะเขาดีขึ้นแล้วมะเร็งก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะว่าเขาหายจากโรคมะเร็งจริงๆเห็นไหมคะว่าการทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันทำไมคะมันดีขึ้นใช่ไหมลูกใช่เลยเหมือนเวลาที่คุณครูแพรวบอกเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเสมอว่าจะต้องดูแลสุขภาพของใครคะของตัวเองเพราะถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็สามารถพาตัวเองไปทำกิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะใช่ไหมคะถ้าเราป่วยเราจะไปว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะไปปั่นจักรยานเล่นได้ไหมไม่ได้ถูกต้องเลย
1: ต้องพักผ่อน
0: ใช่ผ่อนและอย่าลืมว่าจะต้องรับประทานอาหารที่ทำไมด้วยครบ5โมงแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างนะคนแรกของวันนี้คุณครูแพรวขอเชิญเป็นพี่สโนค่ะสโนมาเลยสโนจับไมค์ตรงเขียวๆนะลูกวันนี้สโนมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูเพื่อนฟังบ้างค่ะ
2: ตอนหนูมาโรงเรียนหนูกินข้าวผักผลไม้ด้วย
0: เพื่อนบอกว่าก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียนเพื่อนเนี่ยรับประทานอาหารนะคะเป็นมื้อเช้ารับประทานมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดคะลูก
2: ชอบผลไม้
0: ชอบผลไม้ผลไม้อะไรที่สโนชอบมากที่สุดคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามันหวาน
0: อ๋อมันหวานปรบมือให้สโนด้วยขอบคุณค่ะ

0: คนต่อมาขอเชิญพี่โอติครับมาเลยวันนี้ดูซิว่าโอติมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: เคยไปกินเคฟซี
0: แล้วเป็นยังไงต่อคะลูก
1: แล้วก็เคยไปดูหนัง
0: อ๋อไปทานหรือว่าไปรับประทานไก่ทอดใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูหนังใช่ไหมที่ไหนคะลูก
1: ที่หนัง
0: ที่โรงหนังใช่ไหมเรื่องอะไรคะ
1: สตรีท
0: อ๋อไปดูสตรีทไลฟ์แอคชั่นมาโอ้ฉบับคนแสดงใช่ไหม
1: ใช่
0: สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วอย่างนี้เวลาที่พี่โอติเนี่ยไปโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังโอติปฏิบัติตนอย่างไรคะลูก
1: นั่งแล้วก็เงียบ
0: ๆอ๋อนั่งชมภาพยนตร์ไม่ส่งเสียงดังใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เราวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เตะเบาะได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะ
1: ไม
0: ่น่ารักเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กำลังใจโอติด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่แม็กครับพี่แม็กมาเลยวันนี้พี่แม็กมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณครูและเพื่อนๆคะ
2: หนูเคยไปสวนสัตว
0: ์แม็กบอกว่าแม็กเคยไปสวนสัตว์เป็นอย่างไรคะลูก
2: มีช้าง
0: มีช้างแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: มีเสือ
0: มีเสือด้วยสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้วแม็กชอบสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดคะ
2: เสือ
0: ชอบเสือเพราะอะไรอะลูก
2: น่ารัก
0: อ๋อมันน่ารักแต่เราเนี่ยเจอเสือตัวหนึ่งอยู่ในกรงเราจะยื่นมือเข้าไปได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ทำไมล่ะ
3: มันจะกัดม
0: ือมันจะกัดมือใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่แม็กเสือหน้าตาคล้ายแมวไหมคะเด็กๆคิดว่าสีมันไม่เหมือนเพราะว่าเสือตัวจริงเนี่ยตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่
3: แ
0: ต่แมวมันทำไมคะอ๋อแมวมันน่ารักแต่เด็กๆเห็นแมวเด็กๆจะเดินเข้าไปจับเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแมวบางตัวเนี่ยบางทีเขาอยู่ในช่วงที่เขาไม่พร้อมที่จะเล่นกับมนุษย์เขาอาจจะข่วนเราได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

เด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวเนี่ยได้ยินเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆนะคะเล่นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมประสบการณ์นะคะหรือว่าศิลปะสร้างสรรค์เพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเก็บอุปกรณ์และที่สำคัญเพื่อนๆช่วยกันเก็บเศษขยะที่พื้นและทิ้งลงถังขยะอย่างถูกต้องและมีเด็กๆบางคนบอกคุณครูแพลวว่าช่วงนี้ฝนที่โรงเรียนเนี่ยตกทุกวันเลยเพื่อนๆก็พกอุปกรณ์กันฝนกันไปและที่สำคัญเมื่อโดนฝนแล้วเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะรีบไปสระผมอาบน้ำและทำให้ร่างกายอบอุ่นแบบว่าป้องกันไว้ก่อนเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะแบบนี้ปรบมือ

ให้เพื่อนๆปลายทางด้วยเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆขาต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วให้ทำท่าดอกไม้บานอู้น่ารักกันทุกคนเลยดังนั้นนะคะเราจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ก่อนที่เราจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรลูกช้าอ่านไหนลองปรบมือตามจังหวะสิลูกเก่งมากเลยแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นแต่วิ่งไหมต้องฟังอะไรด้วย
2: ต้องเดินเร็วเฉยๆ
0: ต้องเดินเร็วตามจังหวะใช่ไหมเก่งมากค่ะขวัญเอ๋ยแล้วถ้าครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเยี่ยมเลยค่ะลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิ
3: กล้อง
0: เด็กๆบอกว่าเอามือปิดปากเด็กๆบอกว่ามีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้มีเพื่อนๆไหมคะมีสิแล้วเพื่อนๆปลายทางเด็กๆปลายทางมีอะไรอยู่ในห้องบ้างคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีทั้งมุมประสบการณ์นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรดีล่ะหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางอะไรลูก
2: กาง
0: แขนหรือกางขาคะกางแขนยืนขึ้นคุณครูแพลวนะคะจะพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองเวลาที่ได้พื้นที่แล้วต้องขยับอีกไหมคะอีกครั้งถ้าได้พื้นที่แล้วต้องขยับอีกไหมคะไม่ต้องพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังไงนะเริ่มเลยต้องมีเสียงด้วยหรอครูแพลวสังเกตว่าวันนี้พี่เตยกับพี่ฟ้าใสพี่ขวัญเอิร์ดเขาก็เดินหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะวันนี้ลูกชายทุกๆคนก็หาพื้นที่ได้ตรงจังหวะเก่งมากเลยถ้าน้องยังติดอยู่น้องต้องขยับออกไปนะคะดูซิเด็กๆปลายทางหาพื้นที่ได้หรือยังนะลองกางให้กว้างที่สุด
2: ชน
0: ชนไหมคะยังไม่ชนเด็กๆปลายทางบอกว่ายังมีคนชนอยู่เลยดังนั้นให้เพื่อนๆปลายทางขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: เริ่มแล้วนะ

0: มีคนเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเก่งมากๆเลยครูแพลวขอถาม BM BM หยุดอยู่ในท่าอะไรลูกนกอินทรีเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วนิรินทร์ล่ะคะ
1: ทำท่าเป็นมด
0: อ๋อหยุดอยู่ในท่าทางของมดใช่ไหมปั้นล่ะลูก
2: ทำท่าประมาณวิ่ง
0: อ๋อหยุดอยู่ในท่าทางนักวิ่งโอตีล่ะลูก
2: เอเล
0: ีย
2: น
0: เอเลียนใช่ไหมคะฟ้าใสล่ะขอโทษแสนดีล่ะคะใส่แมสไงสับสนเลยอยู่ในท่าอะไรนะลูก
2: แมว
0: แมวอ๋อ

0: ดหรือยังนะครูแพลวเคาะให้หยุดหรือยังนะนั่นน่ะสิไหนดูสิถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางหยุดอยู่ในท่าอะไรบ้างนะโอ้มีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางของงูโอ้เยี่ยมเลยแล้วหนูล่ะคะ
1: หนู
0: อ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่ามีคนหยุดอยู่ในท่าทางเป็นหมีด้วยระวังเข่าเจ็บนะคะเอ้ยอ้าวเหรอ

0: เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันซึ่งวันนี้คุณครูแพลวได้เตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆแต่มีหรือยัง
1: ย
0: ังดังนั้นมาเสกพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้เด็กๆนั่งลงก่อนแล้วเราจะร่ายคาถาพร้อมกันว่าโอมเพียงอีกครั้ง1 2 3โอมเพียงปิ้งมาแล้วค่ะนั่งตัวตรงปิดวาจาเสียงจากไหนนะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งวันนี้ก็คือ
1: ล
0: ิปบิ้นนะคะโดยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆหยิบลิปบิ้นและเคลื่อนไหวแต่เด็กๆเอาไปรัดเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่เด็กๆ เอาไปเหยียบได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรลูก
1: เดี๋ยว
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวใครจะล้ม
1: ตั
0: วเองใช่อ่ะเด็กๆที่อยู่สีเหลืองยืนขึ้นมาหยิบเลยค่ะสีเหลืองมาหยิบเลยค่ะหมดแล้วใช่ไหมสีเหลืองแล้วทำไมปั้นอยู่สีอะไรคะนั่งลงค่ะถ้าได้แล้วนั่งลงสีชมพูยืนขึ้นค่ะมาหยิบเลยลูกแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะคะเยอะมากเลยคำนั้นไม่สุภาพนะคะสีเขียวยืนค่ะหยิบเลยเพื่อนรออยู่ค่ะสีเขียวไปแล้วสีส้มค่ะหมดแล้วค่ะหยิบเลยค่ะและสีสุดท้ายสีน้ำเงินลูกมีเด็กๆคนไหนยังไม่ได้ไหมคะไม่มีใช่ไหมเด็กๆพร้อมหรือยังทีนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นคุณครูแพลวจะขอจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คืออะไรวันนี
1: ้
0: ลิปบิ้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังไงนะ
1: พร้อมแล้ว
0: เริ่มเลย

0: เด็กๆจับคู่และเอาลิปบิ้นมาต่อกันค่ะเอจับคู่ต้องมีกี่คนนะ2คนพี่เช่นี่ไงเพื่อนอยู่นี่ค่ะใบบุญมีคู่ไหมไม่มีงั้นครูแพลวจะคู่กับใบบุญเองมายาวไหมคะยาวมาเยี่ยมเลย
1: โอติไม่มีคู
0: ่ไหนอ่ะนุ่นไงอยู่กับข้าวหอมไง
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรค่ะอ่ะเอาออกได้จับกลุ่มลิปบิ้นที่มีสีเดียวกันสีเขียวอยู่ตรงไหนนะตรงนี้สีแดงอยู่ทางนู้นสีเขียวอยู่ตรงนี้อ่านับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ่ะนั่งลงทวนก่อนคุณครูแพลวให้ทำอะไรนะจับกลุ่มลิปบิ้นที่มีสีเดียวกันทีนี้อีกครั้งให้เวลา10วินาทีจับกลุ่มสีเดียวกันให้ได้10 9 8 7 6 5 4สามสองหนึ่งศูนย์ให้แต่ละสีนั่งลงค่ะเห็นไหมแสดงว่าเพื่อนทำถูกในสีเขียวลองขยับสิคะทีนี้เอาลิปบิ้นวางที่ตักขอบคุณค่ะแสนดีครูแพลวเปลี่ยนให้แสนดีนั่งกับสีเขียวได้เลยตรงนี้เลยค่ะเอาลิปบิ้นวางไว้ที่ตักของตัวเองเอามือประสานกันยืดขึ้นด้านบนนับ 1-10 พร้อมกันค่ะ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 จากนั้นลมหาย

คนที่เก่งเขาจะรู้ว่าคุณครูแพลวให้เอาริบบิ้นวางไว้ที่ตักเฉยๆเด็กๆเก่งมากๆเลยทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะสีเขียวหนูลุกขึ้นค่ะหนูเอาริบบิ้นมาคืนคุณครูด้วยเสียงที่เบาที่สุดเบาจริงหรือเปล่าทำไมถึงมีคนพูดเสียงดังล่ะคะใช่ค่ะแล้วกลับไปนั่งที่เลยค่ะมาเลยต่อมาสีแดงค่อยๆ ยืนไม่วิ่งนะคะแล้วกลับไปนั่งที่เก่งมากค่ะมาค่ะโอ้สโนม้วนมาให้ด้วยขอบคุณค่ะเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ไปทั่วบริเวณห้องและวันนี้การเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาของเราก็คือการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้คืออะไรคะเด็กๆคะคุณครูแพลวเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาที่คุณครูแพลวให้หนูจัดกลุ่มหรือจับคู่เกิดปัญหาขึ้นใช่หรือไม่ใช่อย่างแรกเลยเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีใครอยากบอกครูแพลวบ้าง

0: ถามการ์ตูนการ์ตูนคะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะใช่เราจะต้องสังเกตและจัดกลุ่มให้ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่มีอีกไหมอ่ะพี่ขวัญเอ๋ยล่ะคะ
1: เป็นวงกลม
0: ใช่เวลาจับกลุ่มเราก็จะต้องอยู่กันเป็นวงกลมถูกไหมใช่อ่ะเอามือลงเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูแพลวจะลองสังเกตดูอีกว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถทำได้ดีขึ้นหรือไม่ดีไหมคะ
1: ดี
0: ค่อยๆฝึกกันไปเนาะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: หน
0: ่วยอะไรนะคะ
1: หน
0: ูทำได้เก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่เลยค่ะการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมการใช้ห้องน้ำห้องส้วมเราใช้ทุกวันไหมคะลูกใช้ทุกวันเลยมีใครไม่ได้ใช้บ้างมีไหมไม่มีเพราะว่าทำไมคะต้องใช้ทุกวันทั้งอาบน้ำและทำธุระส่วนตัวใช่หรือไม่ใช่แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันคุณครูแพรวมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยพร้อมหรือยังคะนับ1 2 3ปิ๊งนี่เลยคุณครูแพรวจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบตั้งใจฟังได้ไหมคะใครทำได้ให้นั่งตัวตรงเก่งมากๆเลยค่ะคำคล้องจองการใช้ห้องน้ำห้องส้วมผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งห้องน้ำของเราต้องช่วยรักษาราดน้ำทุกคราก่อนและหลังใช้ห้องน้ำสะอาดกลิ่นหอมชื่นใจหนูจงจำไว้โรคภัยไม่มีทีนี้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรวได้ไหมคะ
1: ได้
0: คำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: การใช้
1: การใช้
0: ห้องน้ำ
1: ห
0: ้องส้วม
1: ผ
0: ู้
1: แต่ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ห้องน
0: ้
1: ำ
0: ของเรา
1: ต
0: ้
1: องช
0: ่
1: วย
0: รักษา
1: รา
0: ดน้
1: ำ
0: ทุกครา
1: ก
0: ่
1: อนและ
0: หลังใช
1: ้
0: ห้องน้
1: ำ
0: สะอาด
1: กล
0: ิ่
1: นหอม
0: ชื่นใ
1: จ
0: หนู
1: จง
0: จำ
1: ไว้
0: โรคภัย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีอีกครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คำคล้องจอง
1: การใช
0: ้
1: ห
0: ้
1: องน
0: ้
1: ำ
0: ห้องส้วม
1: ผ
0: ู
1: ้แต
0: ่
1: ง
0: ไม่ทราบนามผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ห้องน้ำของเรา
1: ต
0: ้
1: องช
0: ่
1: วยร
0: ัก
1: ษา
0: ราดน้ำทุกครา ก่อนและหลังใช
1: ้
0: ห้องน้ำสะอาด
1: กล
0: ิ่
1: นหอมช
0: ื่
1: นใจ
0: หนูจงจำไว
1: ้
0: โรคภัยไม่
1: ม
0: ี
1: ถ
0: ูกต้องเลยเด็กๆคิดว่าห้องน้ำสำคัญกับเราไหมคะ
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: เด็กๆชอบห้องน้ำที่สะอาดหรือว่าสกปรกคะ
1: สะอาด
0: ถามใครดีนะคุณครูแพรวขอเชิญใบบุญค่ะเชิญค่ะใบบุญตอบคุณครูแพรวและเพื่อนๆหน่อยว่าใบบุญชอบห้องน้ำสะอาดหรือว่าสกปรกมากกว่ากันคะ
2: สะอาด
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันเรียบร้อย
0: เพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วห้องน้ำสกปรกใบบุญอยากใช้ไหมคะ
2: ไม่อยาก
0: ไม่อยากใช้เอาขอบคุณใบบุญค่ะคนต่อมาขอครูแพรวถาม BM BM มาครับ BM จับไมค์ BM ครับ BM BM ชอบห้องน้ำที่สะอาดหรือว่าสกปรกมากกว่ากันคะ
2: สะอาด
0: เพราะอะไรอะลูก
2: มันเรียบร้อย
0: มันเรียบร้อยน่าใช้กว่าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่า BM ตอบถูกไหมคะถูกดังนั้นปรบมือให้ BM ดังๆเลยขอบคุณค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าห้องน้ำสกปรกขวัญเอ๋ยอยากใช้ไหมคะไม่เพราะว่าหนึ่งเลยมันจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วกลิ่นเป็นยังไง
1: เหม
0: ็นมากๆเลยแล้วเรา
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะกัดเราได้
0: อ๋อมีแมลงสาบใช่ไหมหรือว่ามีแมลงต่างๆที่มันชอบสิ่งสกปรกมันจะไปอยู่รวมกันแล้วทีนี้มันอาจจะทำให้เราแพ้ได้ใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจห้องน้ำห้องส้วมกันว่ามีอะไรบ้างลักษณะเป็นอย่างไรและให้เรานะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ลองเข้าไปทดลองใช้และสังเกตอย่างละเอียดกันดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
0: แต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจกันขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: เวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปสำรวจกันเด็กๆเสียงดังไหมลูก
3: ไม่
0: เพราะอะไร
3: กล
0: ั
3: วพ
0: ี่ๆอ๋อมีพี่ๆและน้องๆเขาทำไมอยู
3: ่
0: เขาเรียนอยู่ถ้าเราเสียงดังเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่มีสมาธ
0: ิอ๋อเขาจะไม่มีสมาธิและที่สำคัญเวลาเดินเดินยังไงลูก
3: เด
0: ิน
3: เร
0: ีย
3: บร
0: ้
3: อย
0: เดินเรียบร้อยเป็นแถวไหมคะ
3: เป็
0: นวิ่งได้ไหม
3: ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะล
0: ้
3: ม
0: ใช่แล้วเวลาคุณครูแพลวพาเข้าไปสังเกตในห้องน้ำหนูจะไปปีนชักโครกได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ไปเล่นน้ำสาดกันฟุบๆอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมอ่ะถือว่าทำข้อตกลงกันแล้วนะดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปลองสำรวจห้องน้ำห้องส้วมกันเลยตอนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมายืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำของเรานั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆนะคะเข้าไปสำรวจห้องน้ำแต่ถ้าเราเข้าไปทั้งหมดนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรลูก
3: ม
0: ัน
3: จะแคบ
0: มันจะแคบแล้วอาจจะชนกันดังนั้นคุณครูแพรวนะคะขอเข้าไปทีละกลุ่มได้ไหม
3: ได
0: ้ถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเปิดประตู
3: ว
0: ้าวเดี๋ยวจะให้กลุ่มแรกนะคะเดินเข้าไปพร้อมคุณครูแพลวก่อนเลยพร้อมหรือยังดังนั้นเราไปกันเลยค่ะ

อนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในห้องน้ำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะข้างหน้าของเด็กๆคือที่ไหนคะมีกระจกมีอ่างอะไรด้วยอ่างล้างมือเด็กๆถูกต้องเรามีก๊อกน้ำแล้วเราก็มีสบู่ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะทำไงด้วยล้างมือให้สะอาดและเมื่อเด็กๆสะบัดน้ำเราจะสะบัดลงพื้นไม่เราต้องทำยังไงคะต่ำๆใช่ไหมคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยกลุ่มสีเหลืองของคุณครูแพลวต่อไปเดี๋ยวเราให้เพื่อนกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆ เข้ามาด้วยเนาะ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องส้วมนะคะส่วนที่เป็นห้องส้วมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำธุระส่วนตัวเราก็จะมีโถนะคะหรือว่าเราเรียกว่าชักโครกใช่ไหมคะเวลาที่เราทำธุระเสร็จแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเรามีสายฉีดชำระใช่ไหมเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราจะวางกองไว้ที่พื้นได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรลูกเก็บและที่สำคัญเมื่อเด็กๆทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราจะต้องกดน้ำยังไงดีอึ้งแบบนี้เลยใช่ไหมใช่จากนั้นเราถึงจะเดินออกไปและล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆนะคะออกไปด้านนอกแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยดีไหมคะดี

และข้างหน้าของเรานะคะก็เรียกว่าโถปัสสาวะนะคะซึ่งโถนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้คะผู้ชายใช่ไหมอนนท์ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้คะลูกผู้ชายใช่ไหมคะใช่เมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วนะคะเราควรทำอย่างไรด้วยกดน้ำกดอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยแล้วโถของเราปีนขึ้นไปได้ไหมคะไม่ได้เอาก้นนั่งลงไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะเกิดอันตรายถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูแพลวจะให้เพื่อนๆกลุ่มถัดไปมาดูด้วยดีไหมดีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวพาเด็กๆออกไปแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามาเนาะค่ะ

0: อนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมายืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำของเรานั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆนะคะเข้าไปสำรวจห้องน้ำแต่ถ้าเราเข้าไปทั้งหมดนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูก
1: ม
0: ันจะแคบแล้วอาจจะชนกันดังนั้นคุณครูแพรวนะคะขอเข้าไปทีละกลุ่มได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเปิดประตู
1: ว้าว
0: เดี๋ยวจะให้กลุ่มแรกนะคะเดินเข้าไปพร้อมคุณครูแพรวก่อนเลยพร้อมหรือยังดังนั้นเราไปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในห้องน้ําแล้วใช่มั้ยคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะข้างหน้าของเด็กๆคือที่ไหนคะกระจกมีอ่างอะไรด้วย
1: อ่
0: างล้างมือเด็กๆถูกต้องเรามีก๊อกน้ําแล้วเราก็มีสบู่ด้วยใช่มั้ยคะเวลาที่เด็กๆเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะทําไงด้วยล้างมือให้สะอาดและเมื่อเด็กๆสะบัดน้ําเราจะสะบัดลงพื้นมั้ยคะไม่เราต้องทํายังไงคะต่ำๆใช่ไหมคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยกลุ่มสีเหลืองของคุณครูแพลวต่อไปเดี๋ยวเราให้เพื่อนกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆ เข้ามาด้วยเนาะ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องส้วมนะคะส่วนที่เป็นห้องส้วมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำธุระส่วนตัวเราก็จะมีโถนะคะหรือว่าเราเรียกว่าชักโครกใช่ไหมคะเวลาที่เราทำธุระเสร็จแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเรามีสายฉีดชำระใช่ไหมเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราจะวางกองไว้ที่พื้นได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรลูกเก็บและที่สำคัญเมื่อเด็กๆทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราจะต้องกดน้ำยังไงดีปึ้งแบบนี้เลยใช่ไหมใช่จากนั้นเราถึงจะเดินออกไปและล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆนะคะออกไปด้านนอกแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยดีไหมคะดี

และข้างหน้าของเรานะคะก็เรียกว่าโถปัสสาวะนะคะซึ่งโถนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้คะผู้ชายใช่ไหมอนนท์ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้คะลูกผู้ชายใช่ไหมคะใช่เมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วนะคะเราควรทำอย่างไรด้วยกดน้ำกดอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยแล้วโถของเราปีนขึ้นไปได้ไหมคะไม่ได้เอาก้นนั่งลงไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะเกิดอันตรายถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูแพลวจะให้เพื่อนๆกลุ่มถัดไปมาดูด้วยดีไหมดีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวพาเด็กๆออกไปแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามาเนาะค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ไปสำรวจห้องน้ำห้องส้วมเด็กๆพบอะไรบ้างคะ
1: พบกับอะไรหน
0: ึ่งอ๋อใครอยากตอบต้องทำอย่างไรยกมือขึ้นอ่ะเชิญน้องอั่งเปาค่ะอั่งเปาหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปสำรวจห้องน้ำห้องส้วมกันอั่งเปาสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: อ่างล้างมืออ
0: ่างล้างมืออ่างล้างมือมีอะไรบ้างคะลูก
2: มีก๊อก
0: มีก๊อกน้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูก
2: มี
0: อะไรนะที่เราใช้ในการล้างมือแล้วก็มีฟองมีกลิ่นหอมด้วย
2: สบู่
0: ถูกต้องเลยสบู่ล้างมือใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่แล้วเวลาที่อ่างเปาล้างมือเสร็จแล้วอ่างเปาสะบัดมือยังไงล่ะคะ
2: ในอ่าง
0: ในอ่างเราจะสะบัดลงที่พื้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูก
2: เดี๋ยวมันจะลื่น
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะลื่นขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้อ่างเปาด้วยคนต่อมาขอเชิญปั้นครับนอกจากอ่างล้างมือแล้วเราสังเกตอะไรอีกบ้างพบเจออะไรอีกบ้างคะ
2: โถส้วม
0: โถส้วมนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าชักโครกใช่ไหมคะใช่เวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเราทำอย่างไรดีคะ
2: กดชัก
0: กดชักโครกและเวลาที่เราต้องการปัสสาวะเด็กๆผู้ชายเราจะมีโถปัสสาวะใช่ไหมคะใช่เมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องทำอย่างไรด้วยลูก
2: กดโถสัก
0: กดให้สะอาดและที่สำคัญก่อนที่จะออกจากห้องน้ำห้องส้วมต้องทำอย่างไรด้วยล้างอะไรคะล้างมือกี่ขั้นตอน7ขั้นตอนเก่งมากแสดงว่าจำได้ขอเสียงปรบมือให้พี่ปั้นด้วยเพื่อนๆปลายทางบอกคุณครูแพลวว่านอกจากนี้นะคะบางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบในการกดบางโรงเรียนเขาใช้ขันในการราดเด็กๆคิดว่าถ้าเราราดน้ำแค่ขันเดียวเพียงพอไหมคะ
3: ราดหลายขัน
0: อาจจะต้องราดหลายๆขันหน่อยให้สิ่งปฏิกูลหรือว่าธุระที่เราทำเรียบร้อยแล้วที่มันอยู่ในโถเนี่ยให้มันลงไปให้หมดไม่สร้างกลิ่นหรือสีรบกวนคนต่อไปใช่หรือไม่ใช่และที่สำคัญเลยอย่าลืมทำอะไรด้วย
3: ล
0: ้
3: างม
0: ือ ล้างมือกี่ขั้นตอนล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องทำอย่างไรด้วยฟอกสบู่และอย่าลืมว่าถ้าเด็กๆรีบล้างปุ๊บๆๆๆอย่างนี้สะอาดไหมคะไม่สะอาดคุณครูแพลวเคยบอกแล้วใครจำได้บ้างต้องล้างอย่างน้อยกี่นาทีหรือว่าต้องร้องเพลงอะไรล่ะ Happy Birthday กี่รอบ2

0: อบเก่งมากแสดงว่ายังมีคนจำได้อย่าลืมเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วทำมินิฮาร์ทน่ารักมากๆเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาว KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เอง

แน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกล่องนั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเตรียมกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่า
1: จริ
0: งให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับกำแล้วก็แบแล้วก็ตอกแล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปอีกครั้งได้ไหมได้กำแล้วก็แบแล้วก็ตอกแล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเอามือไว้ที่ตักค่ะช่างน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะก็คือสานกระดาษนั่นเองและสานกระดาษเด็กๆ เคยได้ทำหรือยังบางคนบอกว่าเคยได้ทำแล้วบางคนบอกว่ายังไม่เคยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสังเกตวัสดุอุปกรณ์กันก่อนได้ไหมคะใครได้ให้นั่งตัวตรงฮึบนี่เลยค่ะอุปกรณ์นะคะในวันนี้นะคะเรานะคะจะมีแม่แบบนะคะในการที่เราจะสานนะคะซึ่งคุณครูแพลวนะคะจะใช้เป็นกระดาษ100ปอนตัดครึ่งนะคะและเราจะตีเส้นรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะจะต้องกรีดนะคะเป็นช่องๆไว้ให้กับเด็กๆนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมีดินสอค่ะเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: เข
0: ีย
1: นชื่อ
0: ของใครคะ
1: ของ
0: ตัวเองและเรายังมีกระดาษสีที่ถูกตัดเป็นเส้นตรงนะคะมีสีต่างๆมากมายเลยใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่และเรายังมีสิ่งนี้ด้วยคืออะไรลูก
1: กันไกล
0: กันไกลปลายมนเวลาที่ใช้เด็กๆจะถือแล้ววิ่งรอบห้องได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้จะต้องทำอย่างไรต้องนั่งให้เรียบร้อยถูกต้องเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาสาธิตให้เด็กๆได้รับชมขั้นแรกนะคะเด็กๆจะต้องนำกระดาษนะคะที่เป็นสีขาวก่อนเขียนชื่อถูกต้องเลยค่ะเวลาเขียนชื่อให้เขียนที่ไหนคะเขียนด้านล่างถ้าหนูเขียนตัวใหญ่จนเกินไปจะพอไหมคะพื้นที่จะเป็นยังไงคะที่น้อยถูกต้องเลยใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเด็กๆปลายทางนะคะยังเขียนชื่อไม่คล่องนะคะก็สามารถขอคำแนะนำจากคุณครูปลายทางนะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถเขียนให้เด็กๆดูและให้เด็กๆนะคะได้สังเกตลีลามือได้นะคะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะหยิบขึ้นมานะคะหันเข้าหาตัวเลือกหยิบนะคะกระดาษที่เป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะทำการสอดกระดาษเข้าไปในแม่แบบนะคะและค่อยๆสานไปเรื่อยๆเมื่อขึ้นแล้วเราก็จะทำการสอดลงสานขึ้นและยังไรคะสานลงใช่เด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อเด็กๆอย่างไรนะมันเป็นการฝึกให้มือกับตาสัมพันธ์กันเมื่อได้แบบนี้แล้ว เสร็จหรือยัง
1: ย
0: ัง ต้องทำอย่างไรลูกดันขึ้นไปให้สุดเลยจากนั้นวันนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆสานให้เรียบร้อยก่อนตรงปลายที่มันเกินออกมาค่อยตัดนะคะหนูสานให้เรียบร้อยให้ครบทุกเส้นก่อนแล้วหนูค่อยตัดทีเดียวได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงคุณครูแพลวจะลองให้ดูอีกหนึ่งเส้นเด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่เป็นการฝึกมือให้เด็กๆนะคะให้มือของเราเนี่ยแข็งแรงให้ใช่ค่ะให้มือกับตาของเราเนี่ยประสานกันอย่างนี้ทำอย่างไร
1: ด
0: ัน ขึ้นไปค่ะเรียบร้อยไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวนะคะขอเปิดเป็นมุมดนตรี

พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้เลย

0: ต่ามีกี่ขานั่งสวยๆสินับพร้อมกัน4นอกจากเต่ามีตัวอะไรอีกบ้างที่สนใจตัวนี้คือตัวอะไรคะเสือเหรอเสือมีสีอะไรครับหรออ๋อเท่มากเลยใช่ไหมเสือมีกี่ตัวอ๋อมีอีกตัวนึงว่าสิงโตลงมาด้วยเสือโคร่งใช่ไหมโอ้กัดเลยได้ไหมไม่นั่งท่านี้นะไม่งั้นหนูจะปวดขาเลือกมุมได้เลยค่ะเอามุมที่มีไม่หนีบแล้วค่ะกัดได้ไหมไม่ได้อักเก็บแล้วมีนี่หนูสังเกตไหมว่าไอ้เม็ดอย่างเงี้ยมันมีเสียงด้วยนะฟังมีไหมเนี่ยไอ้เจ้าเมล็ดพวกนี้ดูซิว่าอันไหนมันมีเสียงบ้างอันนี้มันมีเสียงรู้จักลูกนี้ไหมลูกอะไรลูกสมสวยไหมอันนี้ของจริงนะน้องเอาออกมาเล่นได้นะลูกนะแล้วเด็กๆตรงนี้ทำอะไรอยู่นะทำอะไรนะคะปราสาททำคนเดียวหรือเปล่าทำกับข้าวหอมอยากรู้จังปราสาทจะหลังใหญ่ไหมนะทางเข้าอยู่ตรงไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ี้อ๋อแล้วตัวปราสาทอยู่ตรงไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ี้ข้าวหอมกำลังทำอะไรคะข้าวหอมโอเคค่ะหยิบออกมาแล้วอย่าลืมว่าต้องเก็บพื้นที่ด้วยนะคะอะไรคะ

เราในการจับนี้อ่ะลองดูเก่งมากถูกต้องแล้วเรายังมีสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีโน้ตนะคะฟังเสียงดูนะว่ามันจะต่างกันไหมยิ้มเสียงโดฟังนะโดเลมีฟาซอนลาเห็นไหมแต่ละโน้ตต่างกันฟังลองพี่เตยกับมือใช่ไหมอ่ะมานั่งตรงนี้ดูลองเล่นด้วยกันเป็นวงซิจะเล่นได้ไหมอ่ะขยับมาก่อนให้พี่ปิ่มนั่งสบายๆด้วยลองตีสิจะเป็นเพลงเดียวกันได้ไหมนะอ่ะลองตีเลยค่ะเป็นไงวงดนตรีของเราเอ็นดูลูกแล้วเล่นแล้วอย่าลืมนะคะเก็บคืนที่ไหนด้วยคืนที่ด้วยเอาไม่หนีบกอง

0: เด็กๆนะคะมีความรับผิดชอบนะคะต่อหน้าที่ตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมคุณครูแพลวสังเกตเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะคะและที่สำคัญเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมนะคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเป็นสโนว์ค่ะไหนดูซิว่าวันนี้สโนว์จะมานำเสนอผลงานเป็นอะไรนะหนูเก็บเท้าด้วยนะลูกมาเลยอ่ะพี่สโนถือไมค์คุณครูแพลวถือผลงานให้วันนี้สโนทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทะเล
0: ทะเลเหรอคะทะเลมีอะไรบ้างคะลูก
1: มีเรือกับปลาม
0: ีเรือกับปลาใช่ไหมคะเรืออยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยลูกเรือแล้วปลาล่ะคะมีกี่ตัวคะ
1: มี3ตัว
0: มี3ตัวแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: ต้นมะพร้าวกับที่นอน
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะชอบผลงานตัวเองไหมคะ
1: ชอบอ่
0: ะปรบมือให้สโนว์ด้วยขอบคุณค่ะคนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะข้าวหอมเชิญเลยดูซิว่าวันนี้ข้าวหอมจะมานำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยรอสักครู่อะคุณครูแพลวถือให้อะพี่ข้าวหอมถือไมค์จ้ะหนูไม่จับดำๆนะลูกวันนี้หนูทำผลงานอะไรคะลูก
1: สารกระดาษ
0: สารกระดาษเหรอคะสนุกไหมคะกิจกรรมนี้สนุกสารกระดาษหนูใช้กระดาษสีอะไรบ้างคะ
1: ชมพู
0: ชมพู
1: ม่วง
0: ม่วงค่ะ
1: เขียว
0: เขียวและ
1: เหลือง
0: สีเหลืองหนูชอบสีไหนมากที่สุดคะ
1: ชมพู
0: ชมพูเก่งมากๆเลยปรบมือให้ข้าวหอมด้วยลูกขอบคุณค่ะคนสุดท้ายวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นฟ้าใสค่ะดูซิว่าวันนี้ฟ้าใสจะนำเสนอผลงานอะไรนะพี่ฟ้าใสถือไมค์เลยลูกชึบวันนี้ฟ้าใสวาดภาพอะไรมาคะ
1: เป็นวันเกิดหนู
0: เป็นวันเกิดของหนูเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แม่ซื้อเค้กแล้วก็ซื้อกล่องจุ่มมา4อัน
0: โอ้ซื้อกล่องสุ่มมา4กล่องเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีไฟแล้วก็มีนก
0: สวยมากๆเลยเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
2: ชอบ
0: เก่งจริงๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆได้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้นะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหมคะเวลาเราเล่นเกมเราเล่นกับใครคะลูกเพื่อนๆเราได้เล่นคนเดียวไหมคะใช่เลยแล้วเราจะแย่งชิ้นส่วนเกมได้ไหมไม่ได้เราควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยทำได้ไหมคะเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนเก็บเลยได้ไหมคุณครูแพลวสังเกตดูว่าบางทีเด็กๆเวลาเล่นเกมเด็กๆอ่ะชอบทำรุนแรงกับถุงใส่เกมของคุณครูแพลแบบนี้ได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะลูกอ๋อของมันจะเสียหายถ้าถุงเกมขาดเสียดายไหมคะเราจะทำอย่างไรดีล่ะคะค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆหยิบแล้วขยำมันลงในตะกร้าเลยได้ไหมไม่ได้อ่ะค่อยๆพับแบบนี้นะคะแล้วยังทำอย่างไรใส่ลงไปแบบนี้ยากไหมคะไม่ยากค่ะและเกมวันนี้นะคะชื่อเกมค่อนข้างที่จะยากเด็กๆตั้งใจฟังนะเกมการศึกษาหน่วยที่4หนูทำได้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายกับสัญลักษณ์ยาวไหมคะยาวสิแต่เราจะมาสังเกตเกมกันว่าเกมของเราจะยาวเหมือนชื่อเกมไหมนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษานะคุณครูแพลวเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นภาพนะคะและเราก็จะมีตัวหนังสือนะคะบอกด้วยส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะเป็นแค่คำเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเห็นไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆดูนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะมีกี่ชิ้นเดี๋ยวขยับก่อนกี่ชิ้นนะคะภาพหลักมีกี่ชิ้นลูกลองนับพร้อมกัน5ภาพหลักมี5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นส่วนเกมชนิดอื่นด้วยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: สิชิ้นส่วนของเกมค่อนข้างเยอะเวลาหาคุณครูแพลวให้ทำอย่างไรนะปิดปากด้วยเก่งมากเลยค่ะอ่ะดูทีละภาพกันภาพแรกยังไม่ใช่อ่านตามนะคะยาสระผม
1: ยาสระผม
0: ยาสระผมเก่งมากค่ะภาพต่อมาย
1: าสีฟัน
0: อ่านตามคุณครูแพลวยาสีฟัน
1: ยาสีฟัน
0: ยาสี
1: ฟ
0: ัน ภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะอ่านว่าผ้าเช็ดตัว
1: ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัว
1: ผ้าเช็ดตัว
0: เก่งมากค่ะภาพนี้ล่ะ
1: สบู
0: ่อ่านตามสบู
1: ่
0: สบู
1: ่
0: เก่งมากลูกนี่ล่ะคะ
1: แปรงฟัน
0: อ่านตามแปรงสีฟัน
1: แปรงสีฟัน
0: แปรงสี
1: ฟ
0: ัน ถูกต้องค่ะภาพแรกเป็นคำว่าอะไรเมื่อสักครู่เราอ่านแล้วยาสระผมยาสระผ

อยู่ชิ้นไหนนะขอเชิญขอเชิญปังหอมออกมาชี้ให้หน่อยค่ะว่าคำว่ายาสะ

0: ครบหรือยัง
1: ย
0: ังเหลืออีกกี่ชิ้นเหลืออีก1ชิ้นอยู่ตรงไหนอีกคะลูกไหนนะคำนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นใครออกมาช่วยปังหอมดีตรงไหนคะอีกคำหนึ่งไม่นั่งนะอยู่ตรงไหนคะชึบถูกต้องขอบคุณอานนท์ครับเดี๋ยวขอขยับก่อนถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องอีกสักคำอีกสักหนึ่งแผ่นได้ไหมได้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์คะคำนี้คือคำว่าอะไรลูก
2: ยาส
0: ี
2: ฟ
0: ัน ยาสีฟันออมทรัพย์หายาสีฟันให้ครูแพลวหน่อยถูกต้องไหมคะพี่ออมทรัพย์หาถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องแต่หมดหรือยัง
2: ย
0: ังอีกหนึ่งชิ้นอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ออมทรัพย์ด้วยขอบคุณค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาที่ตนเองสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: วันนี้เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้ครูแพลวฟังบ้างนะว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญพี่เตยค่ะใบเตยคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะลูก
1: ห้องน้ำ
0: ห้องส้วมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกิจกรรมไหนที่ใบเตยชอบที่สุดคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: ของศิลปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบเตยได้สานกระดาษไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อเก่งมากๆเลยปรบมือให้ใบเตยด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งวันนี้จำได้ไหมคะอุปกรณ์อะไรคะ
2: ล
0: ิปบินเก่งมากๆและกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้เราก็ได้ออกไปสำรวจห้องน้ำห้องส้วมกันใช่ไหมคะใช่สรุปแล้วเด็กๆชอบห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดหรือสกปรกคะมีใครชอบห้องน้ำห้องส้วมที่สกปรกไหมไม่มีเพราะว่านอกจากมันจะสกปรกแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไง
2: เหม็น
0: ใช่และเราก็จะต้องช่วยการดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็สามารถเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้เกมการศึกษาเด็กๆก็สามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะคะเด็กๆเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่แบ่งปันซึ่งกันและกันเราจะเล่นเกมสนุกไหมคะไม่สนุกเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเก่งมากๆปรบมือให้ตนเองด้วยค่ะแต่น่าเสียดายเลยเวลาวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ก่อนที่เราจะลากันไปขอมาร้องเพลงด้วยกันได้ไหม
2: ได้
0: นับ1 2 3วันนี้

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของ

0: วกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: ลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนรายงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลนะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานก

0: กลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ

แรกคือ investment grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม investment grade คือกลุ่ม rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวก

0: สบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งมวลเหล่านี้ครับ
0: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
1: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
0: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: ีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ล่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งนิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด
4: ้
5: วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค
4: ่
5: ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนา

0: ทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่า white matter ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณ white matter นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะกับการตรวจอย่างที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเราพบว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่ได้รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ

ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มานะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7-8-9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนมาให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จันเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตมาพลึกนั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึง

0: ตรงนั้น
1: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับ
3: ถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปนะหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
4: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
5: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
4: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
5: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
4: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
5: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
6: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
4: โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
5: แม่ชอบนะเนี่ย
4: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไปไป

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมาก

0: สงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกั

0: เก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟป่าอันตรายจริง
2: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
2: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงจริง
3: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ใ

0: ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.com

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะเงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
2: เรื่องการจับมือนะครับเวลานี่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมก็เรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
3: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
2: ไม่มีครับถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้น
1: ชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้คร ับ
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้มันถึงฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโตเถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคองให้เดินหน้าไปได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการ การนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม joint statement
6: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไปใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
5: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในแดนของเรา
6: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับว่าเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนครับ
5: มีการบอกข่าวครับว่าเป็นดีลเดิม
6: ดีลเดิมดีลเดิมดีลเดิมดีลเดิมดีลเดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดีลเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
5: การท
6: ั้
5: งหมดม
6: ั
5: น
6: 93
5: ค
6: ัน ถ้าตามสัญญานี้มันจะต้องการ
5: สัญญาเข้ามาแย้งหรือว่าจะคุยกับจีน
6: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
5: จะ
6: เ
5: ตรียม
6: ม
5: ีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะจีนได้บอก
6: ไหมก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่อันเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนนี้ท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่ในเรื่องงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
1: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย
0: ์ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

0: ใช้อย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจรับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจาระแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหลคาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลค็อกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
0: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงันท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
1: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงานจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะจับผู้ต้องหาคดีช่อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวั

0: ชียงใหม่ในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
1: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณพัทราพรมาละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพัทราพรคะเชิญค่ะ
1: ค่ะนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียม

0: พร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
1: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้ได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
0: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอน

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือ

0: ออัครศิลปินพุทธศักราช2563
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
2: ทุกรูปที่น้องภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
2: มีสิตามมาเลย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองบทนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
1: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะเพราะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาอะเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกอะตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราพิจารณาแล้วเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิด อยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมาก

ในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่จะรองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดเหรอที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ถ้าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนเกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์เรียกว่าตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของ

หรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพุทธเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในละหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วเราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเท่ามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกว่าใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติอ่ะขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่นทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้างก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระเลือกพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไปจากที่เคยสวดมนต์ทวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามี
าเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุแล้วผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากที่จากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีตอนนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภเราก็ต้องก็คือเอานี่อยากได้เราก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเราก็เรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างตำลงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้ก็เรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะ

ดำรงให้มีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือ1ต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็ถือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงก็เรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งสามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการ

ฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิธีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลาบมันให้ได้เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

0: หน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
2: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี
2: ้ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
0: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอ่ะ
2: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
2: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
0: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
2: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
0: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้า บุคคลที่เข้าสู่

0: การที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
1: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆ ก็คือว่าหากเราสามารถที่พบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
0: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
1: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ75ปีในอายุน้อยมากๆหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับ
0: แล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับก็เช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับ
0: ของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
0: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
1: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
0: ้
1: เพราะจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ย ยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารร่วมกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
0: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ
1: ครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับ
0: ก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ส สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรง

0: ของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหั่นตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขนาดที่เดือดนะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่ม

นะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิง

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะกระทะ

0: ครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่รวมไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆ กันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลา

0: ที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนําจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
1: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
0: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ

0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมาแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้บล็อกไม้สีมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ

0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อันนี้สนุกดีชอบค่ะดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วย
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไห
1: มก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสี5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5โมงเย็น
0: 5โมงเย็นช่วงนี้เนาะสีเข้มๆดีกว่า
1: นี
0: ่ห้าโมงเย็นปั่นจักรยานปั่นสิงทักห้าโมงสี่สิบห้าดีไหมคะ
2: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้มาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตตะเลี่ยนผู้หญิงก็ตัดปัตตะเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สว

0: อาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานเนี่ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นน่ะมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรดเก้าแล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรดเก้าเนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ก้าวผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนณบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรดเก้าไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งข้ามณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนิรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรดเก้าเหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรดเก้าแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรดเก้าที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกรดเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่า

0: เหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยเป็นที่ทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมาที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
2: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
1: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
3: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
4: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอ่ะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
1: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนโวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้ง ฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่สองเป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact เราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: Young Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบๆตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะครีมคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดผมเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยและม้วนหอยแล้วหวีเป็นหลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
2: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่

0: ัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
1: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะหนึ่งนะสองหน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงเนี้ยเราจะบอกว่าทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
2: ชอบ
1: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
2: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
1: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนมีตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งเรือนสวยเกตเก้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกตเก้ามาก็

0: นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
1: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
2: โอ้ยเป็น10ปี
1: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
2: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
1: ไปทั่วประเทศเลย
2: เต็มไปหมดเลย
1: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้อง
2: ตามใจช่าง
1: ช่างส่วนหนึ่ง
2: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู่นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
1: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
2: ครับผม
1: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
3: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรดเกล้าได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรดเกล้า

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding

ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลขอพาอาหนูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีมาซ่ากันที่ชุมชนริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันอีกด้วยรุ่นเล็กดูได้รุ่นใหญ่ดูดีดูกันได้เพลินๆทั้งครอบครัวครับ
2: ไม่รู
3: ้อ๋อพอจะรู้จักค่ะ
4: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
3: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคือสามารถที่จะมีเชื้อต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได
5: ้มีอาการจะมีไข้สูงตัวร้อน
6: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
4: ซ่าซ่าซ่านะครับ
7: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
8: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ
7: ์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
8: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเช่นเชื้อราเชื้อไวรัสพยาธิแต่ว่าหลักๆเลยคือแบคทีเรียเป็นหลัก
7: ถ้าว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามมีโอกาสจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกัน
8: ก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือขึ้นกับหลายส่วนอ
7: ัน
8: ดับแรกคือเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นเบาหวานการเป็นเบาหวานก็ทำให้เซลล์เลือดขาวของเราที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ดีเท่าคนอื่น
7: อ๋ออ่ะเป็นไหมครับอ่ะ
8: เป็นแล้ว
7: โอ้เป็นห่วง
9: ยังไม่เป็น
7: โอเคโอเค
9: ยังให้ยัง
7: ครับครับ
9: ใจหายแวบ
8: หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเป็นมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
9: ภูมิต้านทานจะน้อยหน
8: ่
9: อย
8: ใช่รวมถึงอันที่สองถึงแม้ไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่แก่
9: คุณหมอหันไม่ได้เลยเนี่ย
8: หันไม่หันกล้อง
7: คำว่าแก่ผู้เบาๆก็เจ็บ
9: ผู้สูงอายุ
8: นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแค่อายุเราเยอะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยภูมิต้านทานทั้งหลายเราก็ลดลงแล้วถึงแม้เราไม่มีโรคอะไร
1: พักเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอพาอาดูดอกกระโดนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไปเดินเที่ยวรอบๆชุมชนริมคลองบางหลวงกันสักหน่อยครับ
7: ที่นี่ก็บ้านคนด้วยครับแล้วเขาก็
8: ขายของ
7: มีของมาขายเป็นรายได้เสริมนะหมอนะ

0: คนเมืองนอกก็มาเนาะ
1: ฝรั่งมาเยอะฝรั่ง
0: ญี่ปุ่นจีนจะมาเที่ยว
2: ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ย่านฝั่งธนบุรีครับชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเมื่อก่อนในย่านนี้ถือได้ว่าเป็นจุดค้าขายที่เฟื่องฟูเลยก็ว่าได้ครับในวันนี้ที่นี่กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติงานศิลป์และบรรยากาศอันเงียบสงบใครสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยล่ะครับ
1: ใช้หาปลากันหน่อยไหมครับ
3: ได
1: ้มาเลยมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนเอามีคุณหมอเชิญครับ
3: เราสามถังเลยเหรอ
1: ครับผม
3: ปลามันจะอิ่มไป
1: เต็มที่เลยครับ
0: กินอาหารปลาไหม
3: ถามคนบนเรือใช่ไหม
1: ถามคนบนเรือเนี่ยเหรอโอ้ฮัลโหลซาโยนาราปรากฏเป็นไต้หวันว่ะ
3: อันยาเซียว
1: เอาเกาหลีหนักกว่าเดิมอีกหมดกันซาโยนาราหมดกันอู้เยอะมากอะ
3: เยอะมากบางทีเขาให้ไปเยอะ
1: ตายละสามถังก็ไม่พอโอ้โห
3: อย่าแย่งกัน
1: พี่เจ้าของสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
1: แหมนั่งชิลเลยนะเรานะนั่งชิลคนก็เดินมาหยิบของเราก็รับตังค์อย่างเดียวนะเจ้าอะ
3: เราหน้าบ้านอย่างเดียว
1: แม่มีอาการอะไรป่วยหรือไม่สบายในร่างกายบ้างไหมฮะปรึกษาได้นะครับ
6: เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยให้คีโมเพิ่งกลับมายังเลย
3: เป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยครับ
6: เป็นต่อมน้ำเหลือง
3: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที่ภูมิเราจะต่ำกว่าคนอื่นมีโอกาสติดเชื้อได้
6: พอดีเขาให้เฝ้าหน้าบ้าน
3: ใช่
6: ปกติจะอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยให้ออก
3: จริงต้องฉีดแมสด้วย
1: น้องแม่ซื้อแมสมาใส่มาใช้หน่อยเนาะ
6: ม
1: ี
6: ค่ะมี
3: อยู่แล้ว
6: มีอยู่แล้ว
1: ดูแลตัวเองเยอะๆ
0: ไม่วันนี้ไม่ใส่ไงเพราะว่าร
3: ายการเรามา
0: ทีวีมาก็เลยต้องเห็นหน้า
6: ออกมาเลยเจอเลยโอ้โหเจอแต่ในโทรทัศน์เนี่ยเหมือนกัน
1: ที่
6: จำได
1: ้ครับโอเคขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับในวันดีคืนนะแม่นะ
0: แม่หายไวๆนะแม่
1: เดินเข้ามาปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยไหมฮะขายขนมสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแม่จ๋าแม่ชื่ออะไร
7: ชื่อธนพรค่ะ
1: กันเองแล้วกันนะเรียกคำเดียวกันป้าทะแล้วกันอ่ะ
7: ป้าหนู
0: ป้าหนู
1: มีขนมอะไรบ้าง
7: เด็กปูนกล้วยจีนและขนมชั้น
1: ครับ
7: อันที่จริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยน้องเขาขาย
1: เอาเหรอ
7: ค่ะอันนี้ป้าให้เฟื้อร้าน
1: โอ้ตายใจดีจังเลยแล้วชื่ออะไรครับ
8: พี่ขนุน
1: พี่ขนุนอันนี้ขายยังไง
8: ทุกอย่าง20
1: บ้าหมดเนี่ย20เหรอ
0: ใช่ที่ตัวเอง
1: เขาบอกทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุณหมอเป็นพยาธิอยู่เนี่ย
3: พยาธ
1: ิเป็นพยาธินั่นแหละครับคุณหมอเป็นพยาธิเอาไหนครับ
0: อันไหนก็ได้ฮะ
1: นี่มั้งมะม่วงกวน
3: เดี๋ยวเคี้ยวไหวมั้ย
6: เดี๋ยวฟันหลุด
1: กล้วยไหน
3: เคี้ยวไหว
1: ไม่มีกล้วย
3: แม่บอกเดี๋ยวฟันหลุด
1: เงินเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหมอทีมงานจ่าย
0: อ่ะใช่
1: เฮ้ยเคี้ยวไว้
3: เลยก
1: ิน
3: เลย
1: เอากินเลยอ๋ออีกทีมงานมันก็กลัวเราเอากลับบ้านเนาะ
3: ใช่
1: มันร้ายเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย
0: อร่อย
3: ขนมเปียกปูนอร่อยค่ะไม่หวาน
1: แม่จ๋า
3: จ
1: ้าแม่มีป่วยเป็นอะไรบ้างเปล่าก
9: ลางคืนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยประมาณคืนละ3ครั้ง
1: ล็อกประตูเลยแม่ล็อกประตูแล้วเราไม่ต้องเข้าเลย
9: ไม่เข้ามันนอนไม่หลับ
1: อ๋อเหรอโอเคแม่
9: เป็นเพราะอะไรหรือเปล่า
3: ก็จริงๆแล้วในผู้สูงอายุเองมีปัญหาเรื่องปัสสาวะได้อยู่แล้วมีปัสสาวะบ่อยได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นที่เราอาจจะต้องพยายามปรับเช่นไม่ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยลดระดับนึงนะ
1: อย่างนี้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดไหม
3: ปัญหาเรื่องปัสสาวะถ้าเป็นแค่บ่อยอย่างเดียวอาจจะโอเคแต่ถ้ามันมีขัดมีฉี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทำให้เกิดการค้างปัสสาวะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นเชื้อจากกระเพาะป
1: ั
3: สสาว
1: ะ
3: เข้าไปในเลือดได้นะแต่ถ้ามีแต่บ่อยอย่างเดียวแต่ว่าออกหมดฉี่พุ่งดีทุกครั้งอันนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
10: รุ่นใหญ่ภาษา
1: ผมมีเพื่อนเนี่ยฮะคุณยายเป็น
0: อะไรคุณเดี๋ยวก่อนเพื่อนเป็นคุณยาย
1: คุณยายของเพื่อนคุณยายของเพื่อนเนี่ยฮะสะโพกเขามีปัญหาแล้วเขาผ่าตัดผ่านไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็แบบอยู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นได้ด้วย
3: ประเด็นต่อมาก็คือเรามีสิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดจากการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจน
1: ะ
3: หรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสวนปัสสาวะ
1: มีการสวนอะไรในร่างกายเราเนี่ย
3: อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นทางเข้าของเชื้อได้
1: แพทย์หรือพยาบาลเขาต้องทำความสะอาดแบบดีมาก 100% แล้วอ่ะมันยังมีโอกาสติดอีกไหมอ่ะ
3: มันก็มีได้แต่มันก็บอกยากมันเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะ

0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสอดท่อเข้าไปในปากอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู
1: ่เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
2: แล้วก็จับได
0: ้ฮะมองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
1: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
2: พูดแล้วพูดเลยไปเลย
0: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนริมคลองบางหลวงครับคุณผู้ชมที่อยากจะหลีกหนีความแออัดในเมืองแล้วมาใช้ชีวิตให้ช้าลงเดินเล่นนั่งพักชิลๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราอยากจะแนะนำให้ลองมาเที่ยวกัน
0: ตอนนี้นะครับเรามานั่งชิลกันที่ร้านสวัสดีณคลองบางหลวง
2: สวัสดี
0: ครับผมสวัสดีแบบนี้เลยเขามีกาแฟนะมีสมูทตี้มีไอศกรีมกะทิมีนี่ของเล่นนี่สมัยเด็กๆเลยจำได้มันจะชักเหมือนไอ
2: ้นางตะลุง
0: นางตะลุงใช่
5: ดีใจด้วยนะที่มาเที่ยวคลองหลวง
6: เธอจะไปไหนนะเน
5: ี่
6: ย
5: สวัสดี
6: อ้าวเหรอฉันจะไปเหมือนกัน
5: เออเข้าไปก่อน
6: อ้าวฉันตามไป
1: ปองแปง
0: เอาปองแปง
5: ปองแปงก็มาจากไอ้ย้อมผ้ามาย้อมผ้า
0: อ๋อเหรอฮะ
5: ย้อมผ้าย้อมผ้า
0: แล้วนี่อันนี้ละอันนี้อะไรอ่ะ
5: จักรจันจักรจัน
0: อ๋อจักรจัน
5: จักรจันเห็นไหมจักรจันเอาจักรจันมาแล้วตอนเย็นๆห้าโมงเย็นฝนตกจักรจันหนีหมดแล้ว
0: ดีแล้วที่มันหนีไปลำคาญไม่ได้เกิน
5: อายุเราก็พอได้นะ
0: อันนี้ไอศครีมมาแล้
1: ว
0: ลองช
1: ิ
0: มก
1: ัน
0: หน
1: ่
0: อยฮะ
1: ล
0: ่ะอื้ออร่อยนะ
5: เขาบอกทานไอติมแล้วอายุจะลดลงอีกเยอะ
0: จริงเปล่าจริงป่ะหม
1: อหมอผมไม่ลืม
5: คุณหมอเขาเป็นทางการเรา
0: หมอผมไม่
5: เชื่อไอติม
0: หมอผมไม่เชื่อร้านนี้ต้องแวะเลยร้านนี้ต้องแวะเลย
7: สวัสดีครับ
0: ยายอันนี้กะละแมเหรอยายอุ๊ยน่ากินมากแล้วมันดูเป็นกะละแมโบราณอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ยายขายเท่าไหร่
1: 13 บาท
0: อ้าว15
1: ยายบอก
0: สวัสดีครับตกลง15หรือ13
6: ชอบดูละครที่คุณเล่น
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ยายลดให
1: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
2: ก็
6: ไปแทงงวดนี้ซะ
0: อ้าวอย่างงั้นอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1 3 4 513อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
2: ครบเลยดิ
1: ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: อายุมาก
1: แล้วนำไม่ถูกเลย
5: ผมทายนะคุณยายขอโทษนะคุณยายนะอายุ
1: 95
5: 95ตรงเห็นมั้ยล่ะบอกแล้วไม่เชื่อ
0: สุดยอดอุ๊ยดูแข็งแรงมากเลยอ่ะยายออกกำลังกายบ่อยเหรออ้าวยายบวกเลขอย่างเดียวเลย
1: เช็คอยู่เช็คอยู่ตกลง13หรือ15คะเนี่ย
5: 15
1: 15แล้ว
0: เขินเองด้วยนะพูดผิดแล้วเขินเองด้วยนะ
5: อร่อยอร่อยอร่อย
0: ดีดี
5: ได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอม
1: น้ำตาล
5: กลิ่นจะหอมน้ำตาลแล้วก็หอมมะพร้าวนิดนิด
6: คุณเนี่ยเล่นมากเลย
0: ครับผมชื่ออะไรเนี่ยชอบผมเนี่ย
6: ไม่ออกยังไม่พี่60
0: ณเดชกับมาริโออ่ะ
6: ไม่ใช่ทั้งนั้น
1: ยังรอยังรู้
2: เจ็บปวดผมดีกว่าแน่ๆล่ะต้องจำได้
0: ไง
6: ตัวตลกอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบดู
1: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
8: มีกินยาทุกวัน
1: มีโรคอะไรบ้าง
8: ความดันสูง
1: ความดันสูงไขมันมีไหมเบาหวานไม่มี
0: เกา
2: จังเลย
8: ไม่เป็น
0: ไม่มี
1: มีความดันอย่างเดียว
0: ผู้ตายแข็งแรงเลย
2: สุดยอดเลยแข็งแรงมากคุณยายออกกำลังกายวิธีไหนแบบไหน
8: นั่งแล้วก็ลุก
1: นั่งลุกนั่งโอ้ออกกำลังขาออกกำลังขา
0: ลุกนั่งกอดอกคุณหมอครับอย่างนี้ไม่มีโอกาสเป็นแล้วมั้ง
1: ถ้าเป็นแต่ความดันอย่างเดียวความเสี่ยงก็น้อยยกเว้นอายุที่เยอะอย่างเดียว
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เอาลักษณะอาการเมื่อดีกว่าค่ะคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
1: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเวลามีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเราทำให้มีไข้ทำไมร่างกายถึงให้มีไข้รู้ไหมคะไข้เราคืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าทำให้เชื้อโรคมันตายพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายต้องพยายามทำไงก็ได้ให้กำจัดเชื้อออกไปนั้นระดับแรกร่างกายเราก็ทำให้มีไข้อันที่2คือขึ้นกับว่าเชื้อนั้นน่ะนอกจากอยู่ในเลือดแล้วไประบบไหนอีกหรือว่ามีระบบไหนที่เป็นต้นตอของการติดเชื้อสมมุติว่าเป็นปอดถ้าไปที่ปอดมันก็มีหายใจไม่ไหวหายใจหอบเหนื่อยมีไออย่างนี้เป็น

0: นะคะหรือว่าทางเข้าของเชื้อหรือแหล่งของเชื้อเป็นทางเดินปัสสาวะก็จะมาด้วยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดนะอันนี้คืออาการที่ว่ามันไปตรงไหน
1: ความรุนแรงมากคุณหมอเขามีเลเวลของเขาไหม
0: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้วมันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็ทำมีหอบเหนื่อยหรือไประบบไตก็ไตวายนะอันนี้คือเป็นภาวะติดเชื้อกระแสเลือดร่วมกับอวัยวะอื่นๆหรือว่าระบบร่างกายอื่นๆเริ่มมีปัญหาอันสุดท้ายอันนึงก็คือช็อกละช็อกหมายความว่าในทางการแพทย
1: ์
0: ถ้าในทางอย่างคุณก๊อฟช็อกนี่แปลว่าอะไรคะ
1: ช็อกคือแบบอุ๊ยตกใจไม่สวยจัง
0: อะไรนะ
2: ตอนแรกผมคิดว่าช็อกนี่เป็นช็อกเขียนแต่กระดาน
1: ไม่ได้ช่วยเลย
0: ในภาษาทางการแพทย์คำว่าช็อกนี่หมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
1: อันตราย
0: ก็คือความดันตกพอความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีช็อก
1: หมายความว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสมมุติว่าป่วยไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลทวีคูณได้เร็วขึ้นไปอีก
0: เพราะนั้นคือขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันก็อาจจะเบิ้ลไปเช่น1อายุก็เยอะอีก2เบาหวานก็มีอีกนะฮะ3ติดเชื้อมันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
2: ของผมนี่เยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
1: ครับผม
2: ยังไม่เยอะอ
1: ยากจะสะสมไว้
2: แบ่งมาหน่อยมั้ยนะ
1: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
0: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
1: เอาข่าวมาจากไหน
0: มาทีมงานบอกมา
1: บ้าบออ
2: ย่าปลด
1: บ้าบอขอให้พ่อ
2: ไม่มีพูดแล้วพูดเลยไปเลย
1: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
2: ไม่รู้ได้โทรตัวเองไม่ได้ยิน
3: ร้านดัง
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่บอยอดูบอกว่าร้านนี้ดังมากวันนี้คือเราดิวกันก่อนสั่งเลยอ่ะฟรีได้ไหม
5: ได
1: ้ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพี่บอยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คลองบางหลวงแล้วไม่มาที่ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
5: ประมาณนั้นนะครับเห็นเขาพูดกันใช่
1: โอ้โหเห็นเขาพูดกันนะ
5: เห็นเขาพูดกัน
1: เวลาได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
5: ก็ปลื้มเลยครับ
1: นี
0: ่
5: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
1: ม
5: าข้าวเหนียวขายขนมเนี่ย
0: ขนมทอด
5: ใช่ใช่ขายมา50ปีแล
1: ้วว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
2: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
1: อุ้ยเหรอ
0: เป็นรายการเพลง
2: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
0: ตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะท่านผู้ชมอยากทราบ
2: ครับผม
0: สี่สิบ
2: เจ็ด
1: ห้าสิบเจ็ด
2: เจ็ดสิบครับ
1: โทรศัพท์กดลงมาให
2: ้ได้
1: เจ็ดสิบแล้ว
2: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
2: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
0: ้วิดพื้นได้
2: วิดพื้นได้ด้วย
1: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะไหมอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงคุณหมอครับ
0: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
1: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานอ่อนๆ
0: ใส่พริกเพิ่มอย่างเดียว
1: ดีเลย
0: ชอบเผ็ด
1: ลงตัวลงตัว
0: ฝากนิดนึงว่าคนไทยนิสัยอันนึงคือปรุงเลยไม่ชิมนะขอให้ชิมก่อนพอดีมันรสชาติมันดีอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลน้ำปลาเพิ่ม
2: พอดีแล้วไม่ต้องเติม
0: ใช่พอดีแล้วไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการกินนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เค็มนี่แหละ
2: ที่จริงเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
1: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
0: ยกได้เลย
1: ว้า
2: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อยอร่อย
1: แล้วข้าวเหนียวดีมากนะ
0: ข้าวเหนียวอร่อยที่ไหน
1: ข้าวเหนียวดีเลยอ่ะโอ้มิน่าทำมา50ปีแล้วอ่ะไก่ย่างจัดจอดด้วยครับบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากแล้วนะครับขายของในเรือแบบนี้ได้ฟิลอ่ะ
2: กินกำลังโชยหอม
0: เอาเนื้อไก่ดีกว่าเอาตับด้วย
1: ดูเอาอะไรครับ
2: เพราะเอาข้าวเหนียวอย่างเดียว
1: เอา
0: เอาแต่ข้าวเหนียวเหรอง
1: ั้นเอา
2: เดี๋ยวมากินไก่ของคุณหมอมา
1: เอาอย่างละสองไม
2: ้
1: จบเลยเอาครับ
0: ข
1: ้
0: าวเหนียวห่อหนึ่ง
2: คุณแม่เท่าไหร่ครับ
1: 78ขอบคุณครับ
2: 78ติ๊ป2บาท
1: เอาไปเลยไม่ต้องทอน
2: ให้หมดเลย
1: ให้หมดเลย
2: เงินฉันนะ
1: นั่นแหละ

0: องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรา3คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิ่มแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่มันอดใจไม่ไหวไง
1: ไม่เคยเห็นเลย
0: มันได้ฟิลเนื้อคุณหมอเนาะเนื้ออาเน
2: า
0: ะ
2: หากินยากแล้วเราไม่เคยเจอ
0: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าเราเจอเราคือเจอขายอยู่ริมถนนนะ
2: แต่บรรยากาศโรงเรือนี่ไม่มีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีไม่มีเพราะนั้นก็คือต่อให้อิ่มก็ต้องจัดนิดนึง
2: ต้อง
0: จัดนิดนึงใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองมันเป็นงานศิลปะจริงๆของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
2: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
4: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยและก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของสะสมที่เจ้าของร้านเขาสะสมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าคุณทวดกันเลยทีเดียวล่ะครับ
0: อย่างนี้ใช่เลยสมัยก่อนคุณยายต้องมีจำได้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่เจ้าของร้านแน่นอน
5: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่นี่มานานยัง
5: อยู่มาตั้งแต่60กว่าปี
0: โอ้โห
5: ของขวัญวันแต่งงาน
0: อันนี้กี่ปีแล้ว
5: 50กว่าปี
0: โอ้โห
5: เพราะว่าป้าแต่งงานอายุน้อย
0: อันนี้สมบัติไทเทนิกอะฮะ
5: น่าจะเป็นของโกโบริตอนขน
0: นั่นแหละแหมโกโบริหยิกให้เขียวเลย
5: แถวนี้มันใกล้กับของขวัญน้อยนี่จ้าโกโบริต้องมาดิจ้า
0: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อแม่แม่อย่างเงี้ย
5: บ่อยมาก
1: แต่ไม่ขาย
5: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเก่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี้
0: แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัวมีอะไรบ้างไหม
5: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
1: ไม่มีความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มี
0: ก็คือมีหลักๆคือโรคเดียวอันตรายไหมฮะหมอโรคนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆ
1: ค
0: ือ
1: มันไม่ได้มีผลกับภูมิคุ้มกันอะไรเราเท่าไหร่เพราะนั้นในเรื่องของจะเกิดการติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่ได้
0: ในกระแสเลือดไม่มีเลยก็ถือว่าแข็งแรง
5: เพราะว่าอายุจนจะหมดแล
0: ้
5: ว
0: อยู่นานปีนี้เท่าไหร่นะ
5: 70กว่าเล็กน้อยไม่เยอะ
0: ที่นี่จะเขินอายุกัน
2: แม่ก็บอกเต็มๆไม่ได้จะไป
5: เขาบอกว่า2อย่างห้ามถามใช่ไหมคะ1อายุ2เงินเดือน
0: อายุกับเงินเดือนห้ามถาม
5: ห้ามถาม
0: งั้นเงินในแบงค์มีเท่าไหร
5: ่เงินในแบงค์ก็ห้ามถาม
0: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายไหมครับ
1: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่2ก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
2: อวัยวะ
1: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมันมีแหล่งต้นตอของเชื้อมาที่เราต้องไปจัดการเช่นบางคนมีฝีก็ต้องไปผ่าออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกการรักษาอีกแบบนึงจริงแล้วถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างเนี่ยโอกาสหายขาดมีแต่ว่าขึ้นกับหลายปัจจัยอายุไหวไหมโรคร่วมมีไหม
2: คุณหมอเวลาพูดคุณหมอจะหันมาทางนี้เลยอายุมากแล้วไหวไหม
0: หันมามองด้วยความเป็นห่วง
2: จริงๆเลย
0: หมอที่เป็นห่วงคน
2: ถามจริงเคยไส้แตกไหม
0: ทีนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
1: าจจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือหนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบ5หมู
0: ่
1: พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่สองคือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็ควรนำไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอคุมน้ำตาลให้ได้ระดับเป็นโรคไตก็ไปพบแพทย์ให้ระดับไตมาอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคต่างๆคุมทำให้ดีที่สุดคุมให้ได้ดีที่สุด อันนี้ก็คือประเด็นหลักๆ
0: คือป้องกันไม่ทันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่นี่คือบ้านศิลปินนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่นะครับเขาจะมาดูหุ่นละครเล็กกันแต่ว่าเสียดายวันนี้การแสดงเขาไปแสดงต่างประเทศ
2: เอ้าประเทศไหนเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะมีงาน
2: ประเทศปทุม
0: ประเทศปทุมสวัสดีครับที่นี่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
6: เปิดทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันเลย
6: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
0: กี่โมงถึงกี่โมง
6: สิบโมงถึงหกโมงเย็น
0: หุ่นละครเล็กนี่ปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
6: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
0: รอบเดียว
6: รอบเดียวฮะ
0: สนุกมากผมเคยมาครั้งนึงสนุกขำเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นแบบร่วมสมัยไหนวันนี้พลา แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
6: ก็จะมีว่าการระบายสีต่างๆไอ้พวกหน้ากากเป็นตุ๊กตาไอ้อุ่นอมสินอีกเรื่องนึงก็เป็นการทำสร้อยอะไรนะสร้อยลูกปัด
0: อ๋อลูกปัดที่เขาคิดกันตอนนี
6: ้แล้วอีกอย่างก็ทำกระจกพกพาทำที่เปิดขวด
1: วาดเอา
6: วาดเอา
0: สรุปนะครับเราก็จะเลือกมาเพ้นตัวหน้ากากก่อน
1: อันนี้เอาเป็นกระปุกออมสินนะคะอันนี้ลูกหมูจะพยายามเพ้นให้เหมือน
0: ของอา
1: ละ
0: ฮะ
7: ที่เปิดขวด
0: อาจจะงงนิดเปิดขวดยังไง
7: เด
0: ี๋
7: ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบของผมนี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยฮะจะให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองเป็นงานศิลปะจริงๆพอดีแบบว่าเรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
7: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษครับคุณหมอเป็นไงครับ
1: ดีค่ะเข้าทีมติดเชื้อฝีดาษนี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเหรอ
1: ก็คือไวรัสเข้าเลือดแล้วก็โผล่มาเป็นตุ่มตอนนี้ก็คือจะทำหมูออมสินนะคะที่ช้าเพราะโมเดลผสมสียำพูอยู่นะครับ
0: ดูเป็นไงฮะอันนี้ตั้งใจจะวาดอะไรครับ
7: เนี่ยวาดตัวเองด้วยล่ะ
0: วิจัยแล้วผมเสียจะวาดเป็นแบบว่าคนแบบว่าหัวฟูๆหยิกๆอะไรอย่างงี้ใช่
7: ไ
0: ห
7: ม
0: แอนแน่ลูก
7: ชื่อตัวเอง
0: นี่แถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่าวาดเขาเรียกว่าเขียน
7: วาดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช
0: ่
7: ไหมอ๋อ
0: ดูแค่นี้เลย
7: แค่นี้เลยความอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูไหม
0: อยากดูสิ
7: อยากดู
0: เอามาดูมาดูเอามาดูมาดู
7: แล้วด้านนี้ด้านนี
0: ้อ๋อไว้เปิดแบบงัดเอา
7: ถูกต้อง
0: ของคุณหมอเสร็จแล้วนะครับ
7: หมอเสร็จแล้ว
0: ไหนไหนคุณหมอโอ้ยตายน่ารักผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นจานสีที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน
7: นี่ชมนี่ชมหมู
0: ไม่เคยเห็นหมูที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนนี่ก็คือกิจกรรมนะฮะที่เรามาทำกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริงๆ
1: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอะชื
0: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
7: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
0: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
7: ไม่เหนื่อยเลยครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาพาครอบครัวพาผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพักผ่อนบ้างนะฮะให้ร่างกายได้พักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บจิตใจมันเบิกบานใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: เอาโดนเลยฮะอึ๊บ
1: สวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คุณแม่คุณลูก
0: แม่กับลูกฮะ
1: แยกออกไหม
0: พี่หรือเปล่า
1: พี่สาว
0: พี่กับน้องหรือเปล่าคุณแม่เหรอฮะจริงเหรอนี่ปกติอาจารย์เธอแต่งตัวอย่างนี้ป่ะเปรี้ยวๆอย่างนี้ป่ะโอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
1: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
0: โถเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความยกเรื่องความโลภเนี่ยนะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นประความประพฤติที่ไม่ดีเป็นประความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิด

ผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิด อยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปเราก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงไปลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าตั้งหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่จะรองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เ

เกรดสี่ถามเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดแล้วที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อ่ะอย่างเงี้ยถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจแล้วก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพุทธเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วเราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังเรามีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกไหมใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติขยันที่จะปฏิบัติ

ัดในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่เราสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่ทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไปอย่างที่เคยสวดมนต์ทำวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการกระทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่หวงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะคนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้น
มันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีดังนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภเราก็ต้องก็คืออ้าวนี่อยากได้เราก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเราก็เรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยๆเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้ก็เรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะแต่นี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็คือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาแล้ว
อย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองฉะนั้นการนี้รู้เขาเรียกว่ารู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาแล้วก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงจะเพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงก็เรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิธีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
คือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียง

ที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มี

เราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

อาคมิสามิงติ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทำนองหลวงประกอบทำนองราษฎร์และแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธรรมบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วันละโยชน์เพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกรอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกรอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัฒน์ประวัฒนาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศน์ครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกับธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมาย
ไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพอใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลธิตมาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกๆอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรไปเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้ไอ้เด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย 700,000 กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว 700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็นบาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์
เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้ท่านต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆเรียกมันมาเถอะถามมันสักสองคำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสแลกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดีได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอะไรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่ไปสนองชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเลยว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่

กำไรพอลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเชิญท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วสร้อยทองเห็นไหมแต่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงอะไรมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพระเจ้าแล้วปีพาดจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาดเพชรบุรีก็นะไม่มีใครอาหัดแล้วไม่มีพระเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพระเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอะฮะเขาวังอะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านเออถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระหว่างทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมเออบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระชนดอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวมะยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็เออวันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาถวายพระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะเออให้เด็กมาหลงปลานะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเออเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอานะโทรไปตื้อให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3 วันนะพอจะหมด100 ตัวเอาไปถวายพระเพราะฉันนอนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาเพราะฉันนอนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระ
เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมา

าพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกนาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยแม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัปปัญญาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่วัดสุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมแล้วนะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่า

เปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสนองก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงครัตแล้วให้เนี่ยท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดรให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ100 7อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระองค์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดรจะเป็นพุทธเจ้าไหม
ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพุทธิชาในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระสันดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโหรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจางจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวีก็แปลเป็นทวีชาเชิดเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตามพระมณพงพิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปัชนีทั้งสององค์กษัตริย์ถึงสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลัยเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำ

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขันพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทาจารย์ทั้งกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัตถสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมหาดมัดสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชชทาในทานบารมีเอตว่าอัง

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

ปิยะตรังแต่เรารักพุทธารัตนสวรยิตวิเศษสุดยิ่งกว่าองค์อนงนุษย์สักแส

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะมาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำ

0: ัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆ ดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซ็ปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยาก

0: จะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากไปเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะ
1: ใช
0: ่ได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกๆแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: ติ๊กต็อกเกอร์นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะ อันนี้ล่ะ
1: อันนี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ตึ๊ดใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
0: โมงเย็นช่วงนี้เนาะให้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
0: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะ าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่า

ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลิฟแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆ เป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจและคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเพราะถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้ว่าถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าหรือว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่ง

ศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางพฤติกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลขอที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันขาดเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตร
เมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงอกงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีล5เพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกจะตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตที่คนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราดังนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการ

ให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจดำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้แหละเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนแต่ก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหล่อนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยเมตบ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคน
จะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าขนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกเราก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนท่านถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะรู้สึกเขาแปลกบางทีเขาว่ามันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ดังนั้นเราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์เดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันหลายหรือหลากหลายม
บางทีเกิดมีโรค

สักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกว่ามีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกเสียรู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกด้วยการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระกรจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมยังจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้ไม่เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจแต่ความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้เราล้อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาคำเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราพลอยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันฉะนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญเราก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการ

ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอ

0: but it's something which has been very, very much a part of Thai culture for as long as Thai people have been around. So this is something to be proud of and to make sure that we all uphold this and never to allow your mind to fasten onto and make too much of the ways in which people are different from you. We remind ourselves that we are all companions in birth, old age, sickness and death, and that we're all, every one of us, want to be happy. No, nobody here or nobody anywhere wants to suffer. And these are the most important things to remember when we relate to others. So it's a very immature culture in which there is hatred and aggression towards people who are not the same as you in any way. So, but that kind of tendency can arise in anyone. So always reminding ourselves to not to alienate or to try to bully in any kind of way, or to take advantage in any way, or to make fun of someone who's not the same as you are, because the ways in which they're not the same are very superficial. And so in these days, whether it's religious differences, cultural differences, differences of skin color, differences of appearance, differences of sexual orientation, all these things are very superficial, and don't make those kind of divisions in your life. And the metta and the friendship that we have for all beings should never be limited by those kinds of considerations. Okay.
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้น

0: นุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้าง

0: ได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่ทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: าเรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สอบเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออักษรศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มาๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ

0: เม็ดนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้ละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่

0: อีกจุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
1: ้นายไม่คาดกับไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจำกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่น การล่าสั

0: การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
4: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
4: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจ
2: เพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
4: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
3: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
4: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
2: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
4: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
4: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
2: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
3: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
2: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
4: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
2: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
3: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
2: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของ

0: ท้ายแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิด

0: ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตตะเลี่ยนผู้หญิงก็ตัดปัตตะเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นน่ะมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแม้เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่ม

0: วอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินในเกรด9เนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
1: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรด9สามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
2: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดนะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้แล้วเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็ก
4: มันยึดมั่นอยู่ตรงเนี้ยมันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็ทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
5: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้

0: จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
1: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนเวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact แล้วเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: Young Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9มีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี่มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิโป้เนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะคีบคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำร้อยกว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501 502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกคือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ 2,507 505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
5: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่ราวเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
6: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ย
5: มีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
6: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็น1ช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็

0: จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายคิดอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจอนกระจายฝีมือเขา
2: เ
3: ร
2: ีย
3: กว่
2: าไปทั่วเลย
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตาม
3: ใจช่าง
2: ช่างส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสนะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร
3: ้อย
2: แล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสีมีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ

0: ฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิ
1: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
1: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี้

0: ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
1: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
1: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
0: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
1: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
0: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
1: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
0: อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
0: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆ ก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
1: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
0: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ75ปีในอา

0: อายุน้อยมากๆหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับ
1: แล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับ
1: ของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
1: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
1: ้
0: เพราะจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารรวมกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัด ในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9 10สำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะ
3: ส วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่

ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหันตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขนาดที่เดือดอยู่นะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิง

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปใน

นะครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาที

0: ระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่รวมไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานเคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันน่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งหนึ่งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคําเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ

เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้อะว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างอะสิ่งที่เราคาดหวังอะเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมจเย็นในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดีก่อนครับพี่ดีที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป
4: ้
3: าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
4: ้
3: ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
3: ม
4: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: เพรา
5: ะนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้วออกหมดแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: ค่ะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึงอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหลานน
3: กได้ค่ะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จัก

้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี่ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

คงตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

างๆที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราช

สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเกลือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชักและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเรื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธว่าโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัตทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรารัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเกลือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเกลือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเกลือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรบุณีมนตรีคณิสโร

เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนคุณค่าด้านคุณธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกระเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอิสุสุประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์
ฟไซมอนนาฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวอร์ส1988พร้อมครอบครัวทันทีในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิศรีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์วงเกื้อพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โยกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชา
าชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้

ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการ

0: จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราเหรอเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563

0: เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตตัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมัง

นังนวโรกาลบัดนี้อาตมาภาพขอเจริญพรเองบวรชนมายุสุขทุกประการจงเป็นไปในบวรขันธสันดานเองบพิษปัจจยฐานะบดีซึ่งอันเทศในวันนี้ก็ได้มีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภาพกันที่3ทานกัน 30,000 บาทแล้วก็เจ้าภาพรองคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาเป็นเจ้าภาพได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันตรชาดกคาถาก็นับว่าเป็นกามาพัชรกุศลอันวิเศษเป็นสังขาริตริเหตุซึ่งอุดมไปด้วยเจตนา3ประการด้วยกันคือ 1. ปุพพเจตนาเบื้องต้นก่อนที่คิดจะกระทำ 2. มุญญนเจตนาคือในระหว่างที่กระทำอยู่ในขณะนี้ 3. อัปปราปรเจตนาคือในภายหลังเมื่อมีเทศฟังธรรมเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีความกินแหลงแคลงใจในวัตถุทานและปฏิฆาหกผู้รับทานพร้อมทั้งรายการที่อาตมภาพได้กล่าวมานี้ดังที่มรธรรมกาจารย์นั้นท่านได้แสดงผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่กันที่หนึ่งทศพรจบในกันที่สองหิมพานต์อาตมภาพรับอาราธนามาฉลองศรัทธาในกันที่สามทานกัน209คาถาดังใจความตามเนื้อกันด้วยคำที่ว่า

องได้สดับเสียงสองราชโอ

ตาไปร้องพระหัตถ์กว่าโลภพระปิตดังพระโอ

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูแล้วฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เจ๊ที่หนูทำอะไรอยู่ลูก
1: ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองค่ะ
0: เออ
1: แล้วปู่เคยปั้นดินน้ำมันไหมอะคะ
0: สมัยปู่นะไม่มีอะมีแต่ปั้นดินเฉย
1: ๆ
0: เอาดินมาปั้น
1: ปั้นดินเหรอคะดินเนี่ยนะตกใจมากเลยค่ะว่าดินเนี่ยนะที่จะเอามาเล่นได้พอจับแล้วมันก็สกปรกเลอะเทอะไปหมดนะคะ
0: เล่นดินสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยเจริญนะก็เล่นไปตามภาษาเด็กๆก็อะไรอยู่ใกล้ตัวก็คว้ามาเล่นไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี่นะก็สนุกสมัยเด็กๆนะถ้าเคที่ไม่เชื่อนะปู่จะพาไปดูไหมล่ะเขาปั้นเป็นอุปกรณ์เป็นชามเป็นถ้วยเป็นที่แขวนต้นเสื้อผ้าแล้วก็ที่ใส่น้ำหอมทำได้สารพัดเลยเฮ้ยที่อยากไปดูไหมล่ะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
2: เมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มขึ้นต้องติดตามกันดูนะครับว่าการเดินทางไปเล่นดินในวันนี้จะถึงขนาดที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนกับบ้านกันขนาดไหนและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือคุ้มวิมานดินแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ต้องมีดินแน่นๆที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราแค่นี้เอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชัยชาติกูรู้เรื่องดินที่จะมาช่วยให้คุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และสนุกกับก้อนดินครับ
0: นี่ไงเทรนเนอร์เต๋าที่จะบอกให้หนูรู้ว่าดินน่ะทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับดินนะคะ
3: ที่นี่เป็นสวนมะม่วงเก่าแล้วเราก็มาพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกเริ่มจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนพอสะสมเงินได้สักก้อนหนึ่งก็อยากมีบ้านสวนอยู่ครับก็เลยมาได้ที่ตรงนี้เข้าช่วงแรกก็ช่วงที่จะสร้างบ้านนะฮะบังเอิญมันเป็นหน้าฝนเวลาเรามาเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยฝนตกหนักๆเข้าเนี่ยโอ้ดินมันติดเท้าเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วช่วงขุดบ่อที่เราจะทำบ้านดินข้างใต้ก้นบ่อนี่มันยิ่งเนียนมากเลยเราก็เลยลองเอามาปั้นเล่นดูพอหลังจากปั้นเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำประโยชน์ได้เนาะเราก็เลยศึกษาพัฒนาเรื่องการปั้นของเรานะฮะจากอินเทอร์เน็ตมั่งจากหนังสือมั่งไปดูจากที่อื่นมั่งจนในที่สุดเราก็เลยตั้งเป็นโอท็อปเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอคลองเขื่อนขึ้นมาแล้วหนูคิดว่าดินเนี่ยมันจะใช้ทำอะไรได้มั่ง
1: ถมที่แล้วก็ปลูกผักค
3: ่
1: ะ
3: มันได้มากกว่านั้นอีกนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถมที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถมาทำบ้านดินก็ได้เอามาปั้นก็ได้เป็นภาชนะเป็นตุ๊กตาก็ได้อยากเห็นไหมล่ะ
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมว่าเราปั้นอะไรกันบ้างเนาะ
1: อยากค่ะ
0: ไปเลย
3: การที่ตั้งชื่อว่าคุ้มวิมานดินเนี่ยคุ้มคำนี้ก็คือคำว่าคุ้มค่าเราสามารถเอาดินเนี่ยมาทำให้เกิดความคุ้มค่าได้นะครับนอกจากว่าที่เราคิดว่าจะมาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยพอเรามาเจอดินเหนียวๆมาทำอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกแล้วก็มาพัฒนากลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากนั้นก็ลองมาสร้างบ้านดินดูเอ๊ะมันก็มาทำที่อยู่อาศัยได้อีกนะครับมันก็เลยเกิดรู้สึกว่าดินเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นอกจากจะเป็นดินทั่วๆไปที่เราเหยียบย่ำอยู่ครับมันมีประโยชน์มากมายเลย

็คือกิจกรรมการปั้นดินเผานะคะก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะออกกำลังกายข้อมือถ้าเราทำในปริมาณที่พอดีพอเหมาะพอสมมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณมือแล้วก็ข้อมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราเวลาเราจะปั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกำแล้วก็การกระดกข้อมือขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ทำนานเกินไปถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเช่นมีอาการปวดหรือว่าชามือเนี่ยต้องพักเพราะว่าถ้าเราใช้กิจกรรมที่เป็นมือแล้วก็ข้อมือมากเกินเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคผังผืดที่ข้อมือกดทับเส้นประสาทได้แต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อภายในมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือเดินชมสถานที่รอบๆคุ้มวิมานดินเพื่อสำรวจดูว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราโชว์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายที่เราปั้นแล้วนะฮะให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ดูว่าดินเนี่ยมันใช้อะไรได้ยังไงมั่งครับข้างในนั้นก็คือเราจะเป็นแหล่งโชว์ผลงานที่ชาวบ้านเองหรือเราเองปั้นแล้วก็โชว์ไว้นะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้หรือว่าชอบใจชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับเป็นงานปั้นด้วยมือล้วน
2: ๆแล้วเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะขนาดนี้เอาดินมาจากไหนอะคะ
1: ดินนี่เป็นดินในพื้นที่ของเราเองที่หนูเดินเข้ามานี่แหละตรงไหนขุดตรงไหนก็ได้แต่ว่าดินของเราเนี่ยมันเหนียวมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ไปพิสูจน์แล้วว่าปั้นได้จริงแต่ว่าความเหนียวมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผสมให้มันคลายความเหนียวโดยการใช้ทรายหรือใช้ดินตัวอื่นที่เหนียวน้อยกว่ามาผสมนวดหมักครับเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยมันยังเปียกอยู่พอเวลาหดตัวเนี่ยยิ่งเหนียวจัดมันก็จะยิ่งหดมากพอหดมากก็ยิ่งแตกง่ายแตกมากเพราะนั้นต้องให้มันหดน้อยๆครับมันถึงจะไม่เสียหาย
0: จะเห็นได้ว่าดินสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการทำเป็นของตกแต่งสวนเพื่อความสวยงามซึ่งคุ้มวิมานดินแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเลยทีเดียว
1: ครับอันนี้เป็นตุ๊กตานะฮะเป็นรูปวัวเป็นรูปวัวซึ่งเราก็ปั้นด้วยมือของเราเนี่ยปั้นด้วยมือทั้ง

0: ไม่ได้ใช้แม่พิมพ์อย่างที่อื่นนี่ก็อาจจะมีแม่แบบแม่พิมพ์แล้วก็คนอื่นก็มาลอกแบบไปใช้แต่ของเราเนี่ยปั้นด้วยจินตนาการล้วนๆแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากจินตนาการเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับขนาดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าใช้มือล้วนๆครับผม
1: ไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลย
0: ไม่ต้องวัดกันละได้จินตนาการกันล้วนๆเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ดีครับ
0: มาถึงตรงนี้ก็เป็นโมบายทั้งหลายเป็นใบไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เราก็มาจัดตกแต่งกันเข้าไป
1: แก้วน้ำนะ
0: ฮะอันนี้เป็นแก้วน้ำครับสามารถเอาไปใส่น้ำทานได้นะฮะก็เด็กๆก็ชอบไปรูปการ์ตูนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น แกะเหมือนกันที่อื่นก็ทำกระถางเราก็มีกระถางเหมือนกันนะฮะซึ่งปกติมันจะเป็นแกะเต็มๆตัวตอนนี้เราก็เอามาผ่าซะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แหน่ใช่ไหมก็เป็นไอเดียแปลกๆครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นรูปรองเท้าน่ารักน่ารักนะครับบอกว่ากรุณาถอดรองเท้านะแล้วก็ไปแขวนไว้คนเห็นเอ๊ะอะไรน่ารักดีอ๋อเห็นป้ายจะได้ถอด ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับ
1: ก็ไปดูที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินอะเรียบร้อยแล้วมาโชว์ดูก็น่าทึ่งเหมือนกันก็มีแก้วน้ำที่ปั้นด้วยดินแล้วก็ที่อบน้ำหอมอะไรเนี่ยแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าเออน่าทำน่าสนใจมากเลย
2: เมื่อกี้นี้ไปดูที่โชว์ของเครื่องปั้นดินเผาค่ะมันมีแก้วน้ำแล้วก็วัวเป็นของตกแต่งค่ะแล้วก็มีโมบายแล้วก็มีน้ำหอมมียาหม่องมีของขายเยอะเลยค่ะทุกอย่างทำจากดินหมดเลยค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะเป็นดินแต่ว่าพอได้ฟังคำอธิบายแล้วก็เริ่มเชื่อเข้ามาแล้วค่ะ
3: มาถึงสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะถูกสร้างจากดินนั่นก็คือบ้านซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และสิ่งที่ธรรมชาติให้มานำมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์โดยบ้านดินนั้นวัสดุที่ใช้มีดินเป็นตัวชูโรงในการก่อสร้างจึงนิยมเรียกว่าบ้านดินครับ
0: อันนี้เราก็มาถึงแล้วบ้านดินเป็นไงเย็นไหมข้างใน
2: โอ้เย็นอ่ะ
0: ข้างนอกร้อนๆเดินเข้ามาเย็นเลยนะฮะนี่แหละบ้านดินโดยที่เราใช้ดินล้วนๆมาสร้างรู้อยากรู้ไหมวิธีสร้างก็ทำไง
2: ทำไงอะคะ
0: ก็คือเราเคยเห็นบ้านที่สร้างด้วยปูนใช่ไหมต้องมีอิฐเกาะขึ้นมาก่อนอันนี้เราก็ใช้อิฐกันแต่เป็นอิฐดินเราทำแบบศิลาแรงเลยก้อนใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับเอามาปั้นโดยการผสมแกลบผสมดินผสมอะไรทั้งหลายใส่แบบเสร็จแล้วต้องผึ่งให้แห้งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เลยต้องกลับไปกลับมาด้วยระหว่างที่เราผึ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะแตกร้าวแห้งไม่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาเทินสลับกันระหว่างเทินเนี่ยเราก็ใช้ขี้โคลนโปะตรงกลางแล้วก็วางซ้อนกันขึ้นมาก
1: ล
0: ายเป็นกำแพงใช่ครับเหมือนกับเราเอาปูนฉาบอิฐนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินเหนียวเนี่ยผสมแกลบผสมทรายทั้งหลายเอามาพ่อโปะเหมือนฉาบปูนวิธีง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนงานก่อสร้างหนักกว่าจะสร้างเสร็จก็หลายเดือนครับแต่ว่าดินเนี่ยคุณสมบัติมันคือเป็นชนวนกันความร้อนข้างนอกร้อนข้างในก็จะอยู่อย่างเงี้ยสบายๆข้างนอกเย็นข้างในก็อย่างเงี้ยก็สบายไม่หนาวมากครับมันก็จะอยู่รักษาอุณหภูมิอยู่ครับหลังคาเราก็ใช้เป็นจากเป็นอะไรก็ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำครับ
1: ก็เขาพาไปดูบ้านทำด้วยดินเออก็ดีนะน่าทึ่งอ่ะเพราะว่าทำได้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีน่าอยู่นะเย็นดี
2: บ้านที่ทำมาจากดินก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะทำมาได้ค่ะใช้ทั้งหลังเลยค่ะหลังคาก็ใช้เป็นแบบฟางอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเข้าไปข้างในก็เย็นมากเลยค่ะแบบว่ารู้สึกแบบว่าความร้อนหายไปเลยค่ะรู้สึกสดชื่นค่ะวิธีการสร้างเขาก็จะใช้ดินมาผสมกับเปลือกข้าว

0: แห้งแล้วระหว่างที่ให้มันแห้งเราก็จะต้องกลับด้านกลับด้านไปมาแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งไม่เท่ากันมันก็จะแตกออกได้ค่ะแล้วพอถ้าเราถ้าเกิดมันแห้งดีแล้วเราก็เอามาต่อเป็นบล็อกกันค่ะแล้วก็จะใช้โคนค่ะมาทาแล้วก็แปะทาแล้วก็แปะค่ะอยู่แน่ๆค่ะถ้าเกิดสร้างบ้านแบบนี้อยู่แน่ค่ะ
1: ก็เห็นคุณหลานนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยทราบว่าดินนี่สามารถจะเอามาปั้นเป็นอะไรต่ออะไรได้สามารถทำภาชนะทำตุ๊กตาทำเครื่องประดับได้ก็เห็นสนใจอยากจะลองปั้นดูครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองปั้นดูด้วยฝีมือตัวเองเป็นงานชิ้นเดียวในโลกที่ด้วยฝีมือของตัวเองครับ

0: ังจากเรียนรู้ถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์ของดินกันไปแล้วว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมาถึงช่วงเวลาที่คู่หูต่างวัยจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากก้อนดินกันบ้างซึ่งที่คุ้มวิมานดินแห่งนี้จะมีมุมสำหรับให้ผู้คนที่สนใจในการปั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อแสดงจินตนาการที่มีผ่านการปั้นดินโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดและยังคอยอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการปั้นอีกด้วยโดยโจทย์ในการปั้นในวันนี้ก็คือปั้นอะไรก็ได้ที่อีกฝ่ายสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมกับอธิบายเหตุผลด้วย
1: ครับตอนนี้มาอยู่ที่โรงปั้นนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาปั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดินได้นะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราต้องมีดินก่อนนะครับดินอันนี้เราใส่ไว้ในถุงพลาสติกเหตุที่ใส่ในถุงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปผึ่งไว้เฉยมันจะแห้งแข็งไม่หมดใช้งานไม่ได้พอใส่ถุงพลาสติกไว้เนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาเท่าที่จำเป็นอันที่ยังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ในถุงนี้นะฮะต้องปิดไว้ให้ดีนะครับถัดมาก็คือจะมีผ้านะฮะผ้าเปียกเอาไว้เช็ดมือเพราะเวลาเราปั้นดินไปเนี่ยดินจะติดเลอะเทอะไปหมดเวลาไปจับชิ้นงานมันก็จะเหนอะหนะไปหมดเราก็ต้องเช็ดให้มือสะอาดเวลาปั้นแล้วชิ้นงานจะได้สวยงามถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำสลิปนะครับหรือว่าบอกเด็กๆว่าเป็นกาวดินนะครับ เราไว้สำหรับเชื่อมประสานเวลาเราจะติดชิ้นงานระหว่างชิ้นอยู่ๆเนี่ยอย่างเช่นหูเนี่ยนะฮะหูแกะเราจะมาแปะปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่เราต้องใช้ตัวนี้ประสานโดยทำให้เป็นแผลลึกๆเละๆแล้วก็จิ้มติดถ้าหากว่าติดเลยเนี่ยอยู่ๆมันจะหลุดพอแห้งแล้วมันจะหลุดกลับแล้วก็จะมีไม้ลูกชิ้นเอาไว้ตกแต่งบ้างไว้จิ้มดินบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีไม้ตีดินนะครับเอาไว้ตีทำให้เป็นสวดทรงเป็นวงเป็นทรงกลมหรือว่าจะให้ดินแน่นนะครับเวลาตีไปแล้วเนี่ยดินมันจะแน่นขึ้นแล้วก็จะได้ทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ประยุกต์มาไม่จำเป็นต้องไปหาของแพงๆมาใช้นะฮะอยากปั้นยัง
2: ปั้นแล้วค่ะปั้นเลยปั้นเลย
1: ปั้นอะไรดีอ่ะ
2: ปู่หมูจะปั้นอะไรอ่ะคะ
3: ไอ้กระถางนี่น่าสนใจนะเอาไว้ไปปลูกต้นไม้เล่นที่บ้านดีกว่าสวยด้วยปู่ทำได้นะคิดว่าทำได้นะแล้วเคที่จะทำอะไร
2: จะปั้นเจ้านี่เลยค่ะ
3: มันร้องอ่ะ
2: แกะค่ะ
3: แน่ใจ
2: แน่ค
3: ่
2: ะ
3: อ้าวเป๊ะเข้าไป
1: ครับเดี๋ยวเราลงมือทำกันก็เดี๋ยวแนะนำก่อนคนนี้คือครูนานะครับถ้ามาที่นี่ก็จะมาเจอครูคนนี้สอนนะครับ
4: อันนี้เอาอะไรกันเลย
3: เนี่ยของปู
4: ่อันนี้กันเนาะตอนนี้ง่ายๆค่ะต้นแรกเรามาทำฐานตัวนี้ก่อนข้างล่าง

ในอดีตนะมันเคยปั้นดินแบบเด็กไม่มีศิลปะอะไรนึกจะปั้นก็ปั้นบัวปั้นควายก็ปั้นไปตามภาษาของเด็กๆมันก็เลอะไม้เลอะมือมันความสนุกสนานและได้สมาธิสมัยนั้น

0: เต้นแล้วก็ตกใจมากเลยค่ะที่เราสามารถเอาดินมาปั้นได้ค่ะ
1: ผมกับหลานที่มาเที่ยวก็รู้สึกมีความสนุกนะกับธรรมชาติได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องดินเรื่องธรรมชาตินักก็เห็นมีความสุขกันดีครับ

0: ครับพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งไว้ก่อนประมาณ2สัปดาห
1: ์วิธีผึ่งใช่มั้ยครับ
0: วิธีผึ่งก็คือผึ่งลมนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ร่มเพราะว่ามันจะค่อยๆ คลายความชื้นในตัวออกไปถ้าไปผึ่งแดดข้างนอกมันแห้งเร็วข้างในยังไม่แห้งมันจะร้าวเพราะนั้นต้องค่อยๆให้มันคลายตัวมันเองไปขณะที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะหดตัวมาอีกนิดหน่อยนะครับสัก 5-10% จนมันแห้งสนิทเราถึงจะไปเผาได้
1: แจกันที่ใครเขาเห็นหรอกแต่แจกันในความจินตนาการของผมก็ดูเป็นอาร์คดีนะฮะผมว่าภูมิใจในฝีมือเราทำได้ขนาดนี้
2: อยู่กับคุณปู่ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณปู่ด้วยค่ะว่าสมัยก่อนเขาใช้ยังไงทำยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะวันนี้เคที่ปั้นเป็นรูปแกะค่ะเหนียวแบบนี้ค่ะเราจะต้องเติมเทคนิคอะไรบางอย่างเพิ่มมาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะประกอบติดกันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับดินน้ำมันค่ะ

0: ส่วนผลงานที่ปั้นเสร็จแล้วจะนำกลับมาทันทีเลยก็ได้หรือจะให้ทางคุ้มวิมานดินเข้าขั้นตอนการเผาให้ก่อนซึ่งจะต้องมารับเองในภายหลังจะใช้เวลา 5-7 วันเพราะขั้นตอนในการเผานี้เราต้องรอให้ตัวดินที่ปั้นขึ้นมานั้นแห้งสนิทดีเสียก่อนถึงจะเข้าขั้นตอนการเผาได้
1: ดินนี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ครับก็สามารถที่จะมาดูธรรมชาติมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปของเกษตรกรก็ได้หรือว่าการปั้นดินก็ได้เอาสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยก่อให้ประโยชน์ได้นะครับเป็นการจุดประกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้อะไรด้านนี้แต่เราสามารถที่จะมาอยู่กับธรรมชาติได้ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจลองมาศึกษาดูเราก็จะได้แบ่งปันกันครับ
2: ก็อันดับแรกก็ต้องขอชมคุณปู่เลยนะครับว่าเป็นคุณปู่ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนาะแล้วก็มีวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานนะครับการที่เขาได้อยู่กับการปั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับก็อันแรกก็คือได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับการปั้นการอะไรที่เอามาจากดินจากธรรมชาตินี่ก็เป็นการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นธรรมชาติตามปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ยังเพิ่มความคิดในการทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดในการสร้างสรรค์นะครับการปั้นการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องทางศิลปะด้วยนะครับก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็คงจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับไม่ใช่ให้มีแต่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายหรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเท่านั้นนะครับก็ยังต้องให้เด็กเนี่ยเรื่องรู้จักความอ่อนโยนความมีศิลปะความสุนทรีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยระหว่างปู่ย่าตายายกับลูกหลานได้นะครับแล้วก็การที่มีกิจกรรมพวกนี้เยอะๆนะครับในครอบครัวก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเขาเนี่ยมันก็มีสิ่งต่างๆหลายๆอย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินได้นะครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เอื้อให้เด็กได้ทำกิจกรรมพวกนี้

0: ชีวิตของเด็กก็จะเป็นเหมือนเด็กปัจจุบันส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับหน้าจออยู่กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสไปเหมือนกันเช่นเด็กบางคนก็จะใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าใช้ในทางที่อาจจะเป็นอันตรายก็ได้เช่นการติดอินเทอร์เน็ตติดเกมอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวมีกิจกรรมพวกนี้เยอะก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะมีฝีมือทางด้านศิลปะในการปั้นในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเสริมความรู้สึกความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเลยครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาคุณไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้บอกว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดปากแก้วพระพันรัตน์วัดปากแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้บ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบละท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าแล้วบอกอ๋อก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้าง

กินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเออเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบ้างก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นเออทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีท่านก็ไปบริหารเองสิท่านเออตัดอ้อยดีๆมาเอออ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยเครื่องหีบอ้อยเออจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่านเอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินน่ะได้กินน้ำอ้อยของคนที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณแต่ถ้าช้างท่านไม่เป็นผู้กล้าเป็นช้างใจสอบป่านนี้จะมีช้างเชือกนั้นอยู่ละท่านอาตมาก็เลยต้องไหว้ช้างและนึกในใจเราเป็นคนถ้าใจไม่กล้าพึ่งพาไม่ได้แบบช้างเกิดมาเสียคนเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ท่านอย่าให้แพ้ช้างเออไปที่นู่นไปสิงห์บุรีท่านบางระจันมีโยมรู้จักอาตมาก็อยากไปดูเหมือนกันตอนไปพระนุ่นนุ่นหมุ่มเนี่ยท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนวดโค้งหนวดเขี้ยวนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทำไมไปไหว้บรรพชนชาวบางระจันไม่ใช่ไปดูไปถ่ายรูปนันทนาอาตมาไปยกมือไหว้เลยท่านยกมือประนมสวดมนต์เลยอธิษฐานบุญกุศลอาตมาบินบุญกุศลเพียงน้อยนี้แต่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้ได้ท่านทั้งหลายจะเป็นหลุดที่ไม่มีอนุสาวรีย์อยู่ดูวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้กล้าทั้งหมดท่านตายกันมากี่ร้อยกี่พันศพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้พระสงฆ์พระเจ้าก็เหมือนกันเจ้าท่านจังหวัดสุพรรณองค์ปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่วัดป่าเลไลท่านหลวงพ่อไปนำสวดนะถวายพระนเรศวรนะฮะนำสวดอุทิศส่วนกุศลให้ช้างเชือกนี่นะรับรองว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นพระเถระผู้นำท่านเจ้าคณะสิงห์บุรีก็เหมือนกันถึงปีต้องไปทำบุญที่บางระจันไปมัตติกาบางสกุลและสวดมหาเมตตาใหญ่สวดอะไรก็แล้วแต่ท่านประชาชนก็ควรไปรวมตัวกันอาตมาก็จะไปไหว้บรรพชนแล้วก็ไหว้ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ถ้าไม่ได้มีควายพวกนี้เราจะทำยังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านมันจะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละมาทำสงครามนะใช้ควายแล้วอาตมาก็สังเกตเออควายตัวนี้ก็อัศจรรย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนฮะต่อมาก็มีคนสร้างภาพยนตร์เรื่องบาลาจันทร์ก็ไปเจอควายลักษณะอย่างนั้นเลยอีตาคนสร้างก็เข้าใจหาควายนะท่านแต่ว่าพอเขาสร้างหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปเจอควายแบบนี้ครับแล้วแปลกไอ้ควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายท่านควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายนะไอ้ควายนั่นคือไอ้พวกโง่นะฮะท่านควายตัวนี้ท่านพญาควายตัวนี้สร้างหนังเสร็จแล้วเขาตายฮะต่อมาเขาตายแปลว่าอะไรเขาเกิดมาเพื่อย้อนประวัติศาสตร์อาตมาก็ไหว้ควายเอาไปนู่นท่านเพราะควายเป็นผู้กล้าถ้าควายมันกลัวเสียงอาวุธนะฮะเลือดอาบอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้เราไปดึงจมูกมันนะดึงให้ตายมันก็ไม่ไปมันสะบัดล่วงถ้าทำไมควายจึงเป็นราชสวรีล่ะท่านราคาควายมากกว่าราคาคนนะเวลาปั้นเอาไปนู่นไปภูเก็ตเวลาไปถึงภูเก็ตก็บอกจอดจอดเบารถหน่อยจอดเรียบๆถามท่านคุณทำไมอ้าวไหว้เท้าเทพกษัตริย์ท้าวสิสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข็งขันกำศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองถางนั้นพ้นจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณหญิงจักรกับคุณหญิงมุกต่อมาก็เป็นท้าวเทพกษัตริย์

ท่านสินธรไหว้เอ้าท่านญาติท่านยายอาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ผู้พรุ่มพรรมท่านนะได้มาภูเก็ตขอไหว้วีรกรรมท่านในความเป็นผู้กล้าท่านเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนนะฮะใจเสาะเป็นประสิทธิ์ท่านเป็นผู้หญิงนะปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ย้อนกาลนานมาทั้งชาวจีนชาวไทยชาวต่างประเทศมาทำมาหากินบนภูเก็ตร่ำรวยแต่ไม่มีใครไหว้ท่านอาตมาอุทิศกุศลถวายท่านอนุสาวรีย์ผู้หญิงไหว้ได้ไหมได้ผิดวินัยไหมไม่ผิดไหว้อนุสาวรีย์อนุสรณ์พุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงสอนเนี่ยทรงสอนการไหว้ธาตุเจดีย์ใช่ไหมท่านไหว้ธาตุธรรมเจดีย์ไหว้ธรรมบริโภคเจดีย์ไหว้สิ่งที่อะไรคนที่ดีได้อาศัยนอกจากนั้นก็คืออะไรภาพรูปภาพก็ได้รูปปั้นก็ได้เหมือนเราพกพระเครื่องทั้งหลายรูปคณาจารย์ทั้งหลายทำไมจะไหว้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหญิงจางคุณหญิงมุกไม่กล้าสวรรค์นั้นถามว่าภูเก็ตเกาะนี้จะเป็นยังไงแค่สามอำเภอแต่ความร่ำรวยมหาศาลความสุขทั้งหลายที่ต่อเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตซึ่งเดี๋ยวเรียกเกาะบุกิตบุกิตแผงๆกันมาเป็นภูเก็ตท่านรวยแล้วก็ต้องไปดูอนุสาวรีย์จัดแจงไหว้ไหว้แล้วไหว้อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมที่เป็นประโยชน์ก็บำเพ็ญสนับสนุนเคราะห์ไปจังหวัดก็จัดการไปแล้วก็เขียนประวัติให้นักประวัติศาสตร์ดีๆเขียนให้ละเอียดเขียนละเอียดอาตมาอ่านประวัติคุณหญิงจางคุณหญิงมุกนะยังไม่เคยเจอประวัติละเอียดที่ลึกซึ้งเลยท่านเคยขอผู้ราชการจังหวัดท่านหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วบอกไปหาคุณธมยันตีสิให้ท่านเขียนเป็นนวนิยายท่านจะเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้คุณธมยันตีก็ชราเยอะแล้วแต่ใครที่เป็นนักเขียนไปค้นคว้าท่านเขียนไม่ต้องเอาลิขสิทธิ์จากใครจังหวัดก็ควรจะจัดพิมพ์เผยแพร่เขียนไปเชิงวรรณกรรมสิท่านไม่มีใครสร้างประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกเพราะอะไรท่านคนไม่ได้ถึงแต่คนไปร่ำรวยที่นั่นนะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่ละท่านลานรอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีเศรษฐีคนใดบูรณะเลยท่านเศรษฐีถ้าไม่มีภูเก็ตจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงท่านฝากไปบอกชาวภูเก็ตหน่อยใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่ท่านไปดูแลอนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตริย์ท้าสินธรให้ด้วยทำกันสิท่านบูชาคนก็บูชานี่ผู้หญิงกล้าเอ้าไปนู่นสุโขทัยมันจะไปที่ไหนท่านไปที่อยุธยานะเขาไปไหว้อะไรไปไหว้สมัยก่อนก็ไปไหว้เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยอยู่อาตมาไปไหว้ทั้งพระศรีสุริโยไทยทั้งนะทั้งคนเฝ้าเท้าช้องเท้าช้างน่ะไหว้หมดเลยท่านการสงครามครั้งนั้นขอให้ท่านได้สถิตบนสวรรค์ตลอดกาลนานคนก็เห็นอาตมาท่านจะคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านอาตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านแล้วให้รู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมแล้วมาเปรียบเทียบกับเราอยู่เนี่ยเราป้องกันใครได้ไหมเราทำแทนใครได้ไหมทำไม่ได้นะท่านสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ท่านสู้ไม่ได้ไปนู่นนครศรีธรรมราชก็จอดรถไปไหว้ท้าวสุรนารีมาท้าวสุรนารีไปไหว้ท่านอาตมาเอาไปยืนไหว้ระบบพึมพำบอกเชื่อธรรมาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาไหว้ท่านมาไหว้ท่าน

0: ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าที่ทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และปัจจุบันนี้นครราชสีมาเป็นกันท่านคนก็ร่ำรวยกันเยอะร่ำรวยเพราะอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีนะคุณหญิงโมซึ่งต่อมาเป็นท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุระกับสกะเป็นคำเดียวกันถ้าจะมีนุสาวรีที่ใครทะลึ่งทะลึ่งชอบเอาหัวไปใส่นั่นนะท่านนั่นแหละไปตัดต่อภาพอย่าไปทะลึ่งรถนี้เป็นงานย่อยับอับจนอย่าไปทำอนุสาวรีย์นะท่านนะเพราะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีอนุสาวรีย์อาตมาน่ะยกมือไหว้หมดแม้แต่ไปตามวัดตามวาใครสร้างวัดสร้างวานะฮะก็ไปยกมือแล้วสวดมนต์ยกมือแล้วสวดมนต์เป็นการปกปิดกิริยาว่ามาไหว้เฉยๆนะสวดมาให้ด้วยหนึ่งบทรูปปั้นเจ้าอาวาสเจ้าวาดเนี่ยท่านถ้าเป็นผู้กล้าทั้งนั้นพึ่งได้ทั้งนั้นเจ้าวาดองค์ใหม่ๆพระในองค์ใหม่ๆเนี่ยหัดไหว้รูปเจ้าอาวาสบ้างไม่ใช่มีรูปนักฟุตบอลติดกันเป็นตับไปหมดท่านรูปเจ้าอาวาสรูปพ่อรูปแม่ไม่มีพ่อแม่ก็เป็นผู้กล้าสำหรับเราเป็นผู้ที่เราพึ่งได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้บอกว่าแหมวันสงกรานต์พูดแล้วใครก็ไม่ค่อยฟังท่านอาตมาก็เป็นคนริเริ่มไหว้พระเก้าวัดเป็นคนริเริ่มเองโรควรรณสพิมพ์ได้รีนิวบ้างไทยสกายทีวีบ้างทีวีทุกช่องบ้างจนกลายเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่ท่านไปเที่ยวๆกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์ซะราชการควรจัดงานน้ำอบน้ำหอมไปพรมท่านน้ำมันสาดแค่เองไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์พระเจ้าตักสินมหาราชไปไหว้ซะท่านผ่านไปไม่ใช่ไปแวะวงเวียนแล้ววนเฉยๆนอบน้อมท่านไม่ต้องบีบแตรก้มหัวให้ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีประเทศไทยเหรอไม่มีประเทศไทยแล้วจัดแจงตั้งทุนทรัพย์บงกันอาตมาเขาบอกอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนุ่มๆคนหนึ่งอะพรรคประชาธิปัตย์ชื่ออะไรนะหนุ่มๆอภิรักษ์โกศโยธินบอกคุณอภิรักษ์ในฐานะที่เคยบวชวัดนี้นะอาตมาไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเห็นคนไปเปลือยกายต่อหน้าพระบรมชนกสาวรีของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างกรุงเทพในเวลาแค่เท่าไหร่ท่าน20กว่าปีสร้างได้ยังไงท่านมันสองพันร้อย2325สร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ต้องไปไหว้สองไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นราชวงศ์จักรีสามไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพลอดรักกันที่นั่นไปปรับปรุงซะติดไฟซะเนื้อว่าขอร้องและขอให้โรงเรียนต่างๆเช่นสวนกุหลาบสวนสนามให้ท่านดูนักเรียนระบบพิษโรงเรียนต่างๆไปรำถวายมือท่านไม่ใช่ท่านนั่งมองคนขับรถผ่านไปมาคนเปลือยกายอาบน้ำตกสมัยนั้นมาคนไปติดยาไปเสพกามไปพอดรักกันปากคอตลาดก็ต้องดูแลแม่ค้าปากคอตลาดควรจัดดอกไม้ไปถวายท่านทุกวันให้ในการจัดสถานที่เลยนะถึงปรากฏตลาดปัจจุบันนี้ย่ามาอยู่ข้างๆวัดเรียบนะฮะอยากจะเจริญก้าวหน้านะไปบอกกันด้วยไปถวายในการที่หนึ่งทุกวันถ้าท่านอยู่ใกล้เรามีดอกไม้อยู่แล้วท่านจะไปบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่นะไปนางคงนางกวักนางกวักเป็นนางตรงไหนแล้วท่านนะถ้าเอาปลัดขีดไปแขวนหน้าร้านเนี่ยเอาทรงเอาทรายไปนะคนที่ทำให้ท่านได้มีกินนะได้มีปรากฏตลาดและเป็นแหล่งการค้านะจากปรากฏตลาดย้อยมาถึงท่าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางนี้คือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เรา พราะท่านอยู่เป็นมนุษย์ท่านยังบันดาลให้เราขนาดนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมทำไมฤทธิ์ท่านจะไม่มากเพราะฉะนั้นพระสัตว์ทุกองค์ให้ราชการเข้าใจสงกรานต์จัดงานซะถ้าปีนี้จัดไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บมั่นหมายใจประชุมกันซะวางแผนประชาสัมพันธ์แล้วบำเพ็ญกุศลถวายท่านนิมนต์พระไปทุกอนุสาวรีย์แบ่งเขตกันซิว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนพระราชการที่หนึ่งอยู่เขตพระนครเขตพระนครเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ให้คนไปนั่งสวดมนต์ด้วยนู่นทางอะไรพระเจ้าตากสินเขตอะไรท่านเขตธนบุรีเขตธนบุรีเขตของสารเป็นเจ้าภาพซะยึดครองเลยท่านจัดให้ดีรัชกาลที่ที่สองนู่นนะมีที่ไหนบ้างอัมพวาเป็นเจ้าภาพให้คนไปไหว้รัชกาลที่สามลานเจษฎาบดินทร์นะไปไหว้ซะรัชกาลที่สี่อยู่ตรงไหนนู่นวัดรับประดิษฐ์ก็มีท่านอนุสาวรีย์รัชกาลที่สี่ไปไหว้ซะนี่คือผู้จะเปิดภาษาเปิดต่างประเทศเป็นพระองค์แรกให้เป็นประเทศที่ทันสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วท่านหกเจ็ดแปดเก้ากรมหลวงชุมพรทุกราชการควรไหว้ทั้งหมดไหว้พระเก้าวัดไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์และบรรพวิรชนเก้าอนุสาวรีย์ท่านทำแล้วท่านจะมีความเจริญและศึกษาประวัติให้ดีที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่เราทุกคนเกิดมาอยู่กันก็แล้วแต่ท่านให้เขาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระคุณศิษย์ธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเทศเรื่องการทูชกท่านพระคุณท่านเทศดีท่านโอท่านเจ้าคุณอาเดชพระคุณอยู่กับใครมันพึ่งได้นะดีแล้วรู้จักพรานจิตบุตรไม่เล่าบอกรู้จักแต่ประวัติหน้าไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันเป็นไงล่ะพรานจิตบุตรเขามีสุนัขหลายตัวแต่ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสุนัขที่สุนัขทั้งหลายมันอิจฉาริษยามันอยากจะล้มสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ได้กินดีๆแต่มันลืมวิจัยว่าทำไมมันได้กินดีล่ะสุนัขตัวนี้ได้กินดีกว่าคนอื่นตัวอื่นเพราะมันมีวีรกรรมพึ่งได้ออกไปล่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยตีนเหยียบหลังเต่าปากเห่าตัวแรนตัวแรนตาแงนมองรังมิ้มหางทิ่มรูหนูหูฟังเจ้านายตีนเหยียบหลังเต่าเจอเต่าแล้วเหยียบไว้ก่อนยังไอ้นี่อยู่กับตีนแล้วนะเหยียบแล้วพลิกเลยท่านได้ให้นายหนึ่งแหละผลประโยชน์ของนายปลาเห่าตัวแรนเห่าพันธุ์ที่กอไผ่หนึ่งตัวแรนก็คือไม่ใช่เหี้ยนะท่านนะตัวแรนไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ตะกวดเนื้อกินได้นายพรานก็มองตามหมาเอามันเห่าออกแสดงว่ามีเป้าหมายที่สองแล้วต่างไงมองรังมิ้มคือรังผึ้งของหวานอยู่นั่นนายนู่นของหวานนู่นลาสายตามนู่นเห่าหางทิ่มรูหนูไอ้ข้างล่างยังมีรูหนูเนี่ยข้างๆเต่าท่านเอาหางทิ่มไปก่อนบอกนายนะจิกๆๆๆเนี่ยนายยังมีหนูพุกนะอยู่ในรูนี่หูฟังเจ้านายเจ้านายตัดสินยังไงทำตามนั้น1เจ้านายตัดสินยังไงท่านเอาของตายซะก่อนท่านเต่าพลิกโครมเดียวก็เสร็จ2นะเอาของเป็นซะก่อนคือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อน3หนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันนะจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันออกมารูเดียวแล้วท่านก็ดักตีเอาสุดท้ายมีของหวานกินคือรังผึ้งน้ำผึ้งเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วนะนายจึงรักคนเราก็เหมือนกันยกมาแค่แล้วแต่หาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆไม่ใช่เอาผลประโยชน์มาส่วนตัวเราไอ้สุนัขเหล่านั้นนะมันไม่รู้ไอ้ที่มันได้กินเนี่ยเพราะวีรกรรมของไอ้ตัวนี้มันก็เลยฉาดเสียโดยไม่รู้ว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเข้าคร่องต้องใช้วิจารณญาณและต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้ เกิดมาเป็นคนเขาเหมือนกันต้องเป็นที่พึ่งได้ใจกล้าพึ่งตัวเองได้ใจกล้าทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ท่านทำไปเถอะแม้เขาไม่ใช้สอยไหว้หวานถ้าเราพึ่งเขาได้วันหลังเราเดือดร้อนถ้าเราให้เขาพึ่งได้วันหลังเดือดร้อนเราก็ไปพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นในพระพุทธพจน์ว่าสักโกในกริเมตสูตรนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งยังมีอีก14ประการที่จะมาแสดงตามลำดับต่อไปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมทรงให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสัมฤทธิ์อำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานเดชเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดนั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะสำหรับพระสูตรข้อต่อไปนั้นนะคะจะเป็นสารธรรมเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ย สถานะการเงินขององค์

0: รที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาละพารับความเสี่ยงได้ก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวน้องแล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
10: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
11: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้ว

0: ตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดี
1: ดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.
0: กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
2: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดและเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
0: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
2: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
0: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
2: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
2: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
2: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
0: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
2: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
2: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยไอ้ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชื่อใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะ

0: เสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: มีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพ
2: การเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:00 น.และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัย
3: รักคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ถวายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสสิริคุณท่านเจ้าคุณประเทศเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านเพทรานุเตระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็ในวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระฐานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน

0: ก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชื่อคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงมากเข้าไปขออธิการดีอธิการดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศล
1: ทีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชธรรมคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทับแล้วก็ทัชชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นที่เป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารสุวัฒน์อรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาเดินทางมาจากต่างวัดคือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตนุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักษ์สิรการให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นอื่น
2: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบองค์มีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากนี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัติอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัติหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีล5ที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานนวิณสมาทานนวิ10ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ้องมีพระชนมายุครบด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสด
1: ิ์มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขม 5% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกโดยหุ้นคู่บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการต้องเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรทนมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินเปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จาก

0: คราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายไวทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋า
2: พยัคฆ์ร้าย008
1: กับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
3: สว
1: ัสดีครับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
2: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
2: นี่นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
2: ช่วยๆหน่อยมันคืออะไรยังไม่ร
4: ู้สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาอสวกุลนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
3: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันเลยนะคะ
1: ก็สดสวยด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
0: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหาร
3: แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์คล้าย
1: บำบัด
2: อย่างเช่นเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
3: อย่างเช่นก็คือถ้าของ

0: สนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนางในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าค่อยยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
1: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงเยเกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
0: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออกแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
0: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: ครับพยักไรของเราให้
0: พยักไร2485ผ่านค่ะส่วนพยักไร
3: สูโยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท์ทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
5: อ๋อค่ะ
6: พยักร้ายสองรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
3: ครับเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
5: คุณพี่ก็ได้คร
3: ับเอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
5: มีโรคประจำตัว
7: เจ็บออก
3: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจ
5: ใ
3: แล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
5: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าม
2: ี
3: ความยืดอากาศดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
5: ไ
2: หมทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
3: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่า
2: พยักร้ายของเรานะครับ
5: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ภารกิจสำเร็จนะครับ
3: เยี่ยมมาก
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมาก
2: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารและก็พยักร้าย
5: ให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
2: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
5: อ๋อนี่โยคีเหรอ
2: ใช่ครับผม
5: ต้องอดทน
2: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
5: โอ้มาทำโยคะ
8: แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน
9: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด 30

10ปีแข็งใจที่จะไม่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียไปให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินละ

0: ีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับ
0: คุณย่อทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
1: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ย
2: ตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคน

0: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้ตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความผิดปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอน
1: เรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการ

0: กลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทําให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทํายังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทํายังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: เขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าอันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา7 8 9ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้คิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆบอกตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำผิดซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะ
2: ใช่จริง
1: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวันปีไม่ไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ

0: อีกเรื่องหนึ่งนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเลยนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไม่กินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลองมากินเนี่ย
1: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
1: ่เฮ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
2: แม่ชอบนะเนี่ย
1: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งรำคาญไปไปไป
3: ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดี PSO คอสเลียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลกัน
3: ก่อน Jump Start by PSO สนใจดู Preview Course ลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ
6: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรอง

0: ราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที
1: ่สร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำ
2: ให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
3: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอ่ะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
4: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
2: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพ
3: อเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
5: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งนิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
0: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะถ้าด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: และเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางลูกตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้ง2ข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเราจะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่น

0: โรคเบาหวานมันยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะMRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก่อนการตรวจหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว
1: เนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะคีย์ความ
2: วัยแล้วก็การเวลาด้วย
3: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา7 8 9ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงเวลาก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเต้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นที่เราเห็นชัดเจนเราพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปล

0: ว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเรา
2: 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนอนๆทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์สามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมอง
2: ไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม่
4: เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: ข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างแล้วนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
3: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
6: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันแอลแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดี
6: สถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตก

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้ว
2: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: พร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพินเกียรติบูรณกุลขอพาอาหนูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอก
1: ไข้มีไข้สูงตัวร้อน
2: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
3: ซ่าซ่าซ่านะครับ
4: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
5: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
4: จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
5: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเช่นเชื้อเป็นแล้ว
4: โอ้เป็นห่วง
3: ยังไม่เป็น
4: โอเคโอเค
3: ยังให้ยัง
4: ครับครับ
3: ใจหายแว๊บ
5: หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเป็นมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
3: ภูมิต้านทานจะน้อยหน่อย
5: ใช่รวมถึงอันที่สอง
4: คนด้วยครับแล้วเขาก็
5: ขายของ
4: มีของมีของมาขายเป็นรายได้เสริมนะหมอนะ
3: คนเมืองนอกก็มาเนาะ
4: ฝรั่งมาเยอะฝรั่ง
3: ญี่ปุ่นจีนจะมาเที่ยว
0: ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งฝั่งธนบุรีครับชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเมื่อก่อนในย่านนี
3: ้กินอาหารปลาไหม
5: ถามคนบ้านเลย

0: มะเร็งที่ไหนเอ่ยคะ
1: เป็นต่อมน้ำเหลือง
0: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที่ภูมิเราจะต่ำกว่าคนอื่นมีโอกาสติดเชื้อได้
2: พอดีเขาให้เฝ้าหน้าบ้าน
0: ใช
2: ่ปกติจะอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยให้ออก
0: จริงต้องปิดแมสก์ด้วย
3: น้องแม่ซื้อแมสก์มาใส่มาใช้หน่อย
2: มีค่ะมี
0: อยู่แล้ว
3: ดูแลตัวเองเยอะ
4: ๆวันนี้ไม่ใส่ไง
3: ให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะแม่นะ
4: แม่หายไวๆนะแม่
3: เดินเข้ามาปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยไหมฮะขายขั้น
0: อย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจหรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสว
3: มอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู่
0: เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
4: เดี๋ยวก็จับได
3: ้แล้วมองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
0: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยงปองแปง
3: มองอ๋อปองแปง
4: ปองแปงก็มาจากย้อมผ้ามาย้อมผ้า
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ย้อมผ้าย้อมผ้า
3: ด้านนี้อันนี้ละอันนี้อะไรอ่ะ
4: จักรจันจักรจัน
3: อ๋อจักรจัน
4: จักรจันเห็นไหมจักรจันเอาจักรจันมาแล้วตอนเย็นๆห้าโมงเย็น
5: ละครที่คุณ
3: โอ้ขอบคุณมากครับ
4: ยายลดให
0: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
5: ก็ไปแทงงวดนี้ซะ
3: อ้าวอย่างนั้นเราอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
4: ครบเลยดิ
0: ยายเท่าไหร่แล้วคะ
3: อายุมากแล้ว
0: นำไม่ถึง
4: ป้าต้องจำได้
3: ไง
5: ตัวตลกพี่ไม่ค่อยชอบดู
0: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
6: มีกินยาทุกวัน
0: มีโรคอะไรบ้าง
6: ความดันสูง
0: ความดันสูงไขมันมีไหม
6: ไขมัน
0: เบาหวานไม่มี
3: เกา
7: จำเลย
5: ไม่เป็น
3: ไม่เป็น
0: มีความดันอย่างเดียว
3: ผู้ตายแข็งแรงเลย
7: ยอดเลยแข็งแรงมาก
3: เอาลักษณะอาการเมื่อดีกว่าค่ะคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
0: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเวลามีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเราทำให้มีไข้ทำไมร่างกายถึงให้มีไข้รู้ไหมคะไข้เราคืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าทำให้เชื้อโรคมันตายพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายต้องพยายามค่ะ
3: เขามีเลเวลของเขาไหม
0: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้วมันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็
3: ไม่ช่วยเลย
0: ในการแพทย์คำว่าช็อคหมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
3: อันตราย
0: ก็คือความดันตกพอความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีเลยแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
4: ของผมนี่เยอะเยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
3: ครับผม
4: ยังไม่เยอะ
3: ก็สะสมไว
4: ้แบ่งมาหน่อยมั้ยนะ
3: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
0: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
3: เอาข่าวมาจากไหน
0: มาทีมงานบอกมา
8: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
3: ม
8: าข้าวเหนียวขายขนมเนี่ย
0: ขนมไทย
8: ใช่ขายมา50ปีแล้ว
3: ว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
4: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
3: อุ้ยเหรอ
0: เป็นรายการเพลง
4: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
0: ตอนนี้เยอะเลยแล้วคะท่านผู้ชมอยากทราบ
4: ครับผม
0: สี่สิบเ
3: จ็ดห้าสิบเจ็ด
4: เจ็ดสิบครับ
3: โทรศัพท์กดลงมาให
4: ้ได้
3: เจ็ดสิบแล้ว
4: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
0: า
4: ะ
0: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
4: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
0: ้วิดพื้นได้
4: ด้วย
3: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะไหมอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงคุณหมอครับ
0: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
3: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานอ่อน
0: ๆพริกเพิ่มอย่างเด
3: ีย
0: วชอบเผ็ดชอบเผ็ดเค็มนี่แหละ
4: คือจริงเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
3: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
0: ยกได้เลย
3: ว้า
4: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อย

0: แล้วข้าวเหนียว
1: อย่างละ2ไม
2: ้เอออ
0: ่าจบเลย
3: เอาครับข้าวเหนียวห่อนึง
2: โอ้เท่าไหร่คุณแม่เท่าไหร่ครับ
0: 78
2: 78
0: ขอบคุณครับ
2: 78ติ๊บ2บาท
0: เอาไปเลยไม่ต้องทอน
2: ให้หมดเลย
0: ให้หมดเลย
2: เงินฉันนะ
0: นั่นแหละต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้
4: คุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยแล้วก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของ
0: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อแม่ๆอย่างเงี้ย
5: บ่อยมาก
6: แต่ไม่ขาย
5: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเก่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี
0: ้แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัวมีอะไรบ้างไหม
5: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
6: ไม่มีความดันไขมัน
5: แล้วก็ห้ามตา
0: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายไหมครับ
6: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่สองก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
7: อวัยวะ
6: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกัน
0: ทีนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
6: าจจะมีอยู่ 2-3 ส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือ1ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบ5หมู
0: ่
6: พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่2คือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็กด
0: สวัสดีครับที่นี่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
8: เปิดทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันเลยเหรอ
8: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
0: กี่โมงถึงกี่โมง
8: 10โมงถึง6โมงเย็น
0: หุ่นละครเล็กนี่ปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
8: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
0: รอบเดียว
8: รอบเดียวฮะ
0: สนุกมากผมเคยมาครั้งนึงส่วนของผมนี่ผมจะไม่เบื่อฮะใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองมันเป็นงานศิลปะจริงๆพอดีแบบว่าเรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะของผมนี
2: ่ขัดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช่ไหม
0: อ๋อดูแค่นี้เลย
2: เออแค่นี้เลยความอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูไหม
0: อยากดูสิ
2: อยากดู
0: เอามาดูมาดูเอามาดูมาดู
2: แล้วด้านนี้ด้านนี้
0: อ๋อเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริง
6: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอ่ะชื
0: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
6: สนุกค่ะ
0: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
0: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
2: ไม่เหนื่อยเลยครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวล
9: โอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
6: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
0: ผมเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
4: คุณใหญ่พาซ่า
10: ดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย
11: คือมันนอโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันไม่ใช่จะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าตั้งหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพระก็เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันละอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอะเนี่ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพุทธเป็นภาษาที่

เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในละหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วก็เราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีฤทธิ์ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้จะเจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่านะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นนะคือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดมนต์ทำวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงาเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภแล้วเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้หรอกเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีมากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะเรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้ที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้
เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์

0: พระเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นแล้วให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ให้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่ให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตัดไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี่มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกัน
1: เทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้ทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกแต่มีตรงตรงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าทางภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยๆบอกเรื่องราวของพระเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมเราจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทศกเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโยชน์วลายโยชน์เพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่น่ะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมาสัจจันทร์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จะขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้

มาดีแล้วก็สกุลสังทองกฐิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟี้ยมสังทองนะนี่เป็นคนคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ2เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความแม่ตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมานะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์หลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วบินมาแล้ว700,000กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0 บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสแลกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้มนทิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเถอะว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพุทธเจ้ามีวัดมาโยมไม่มีทั้งเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้านะวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระหว่างทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเรา

จะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพระพุทธเจ้าเยอะๆและเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระชนดอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวมะยาลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาลงปลานะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยฉันอะร้อยตัวป้าต้องต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3 วันนะพอจะหมด100 ตัวเอาไปถวายพระพระชนนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่หนึ่งใจยินดีประทานชาลีกนาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญอย่างเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นอิสติหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นฐานดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5 ขวบก็ได้อะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพิ่มแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่นี่โยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็โยมจับพลัดจับผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จัก

โอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าอะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่มั้ยเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างคนได้ตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสันดอนให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางเพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกจากลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์จึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดอนแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระสันดอนให้อาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวเอกก็แปลเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดาปัสสินีทั้งสอง

ทำทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิเดเดือดร้อนสัตโนมาเซวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดอนนี่ก็ได้ถึงเจ็ดเดือนเลตุ

างกุรมหาสัตว์ได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมาทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสานทินอันเป็นทานราคินินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสาพันยุตยานในภายหน้า

คะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้
1: จะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับ

0: ข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
1: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
0: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที
2: ่ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงวันของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่

0: ัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้ที่ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: นะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะ

าอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะจึงสำคัญมากลูกการเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไง
0: ตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่าง
0: กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมใ

เด็กๆ เนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: ทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูด
1: ชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราค่ะเราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากระมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ

0: วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
1: อ
0: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
1: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
0: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
1: ชอบไหมคะ
0: ชอบค่ะชอบค่ะ
1: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
0: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
1: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
0: อันนี้
1: ทำไหม
0: ทำค่ะ
1: ชอบไหม
0: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
1: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
0: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
0: อันนี
1: ้ทำกับข้าว
0: ทำกับข้าว
1: เคยทำไหม
0: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
1: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
0: ก็น่าจะได้นะ
1: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
0: ใส่สีม่วงนะ
1: ได้ๆๆๆอนาคตนี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ตึ๊ดใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีเนี่ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
2: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาส
3: ถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
4: ตกลงค่ะ
3: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็น
1: นี่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
4: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
4: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
4: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็ก

0: ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อ
0: ก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลิฟแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं कुनुतरं उपच्छायं नमस्सामि। มีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่ามันก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจในคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่มะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้เพราะถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาแล้วถ้ามีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้

ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จึงการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สดศีลไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันขาดเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือในจิตใจจะเจริญงอกงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจอ่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่า

ในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้กรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราฉะนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจดำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการหานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้เลยเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้หมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างอ
ทีนี้ไม่ว่าอยู่

ู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหล่อนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยเมตเตบ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นมั่มเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนดังนั้นถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนสังกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกเสียรู้สึกทุกข์ใจนั่นคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่

0: ธรรมยะจงเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความและมีสติในคำพูดให้ไม่ เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะฉักนำไปทางไหนแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจนั้นความใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราพลอยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันดังนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเยี่ยมเลย
1: หันธรรมยังธรรมคาทาสาธุการังทัตธามะเส

0: can arise in anyone. So always reminding ourselves to not to alienate or to try to bully in any kind of way, or to take advantage in any way, or to make fun of. It's religious differences, cultural differences, differences of skin color, differences of appearance, different limited by those kinds of considerations. Okay.
1: หรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดคือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบสมารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็เข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
2: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: แบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลิงเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้ครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่า

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจาก Dollar Cost Average นั้นเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายด้านทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์สำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

ธานีพระพุทธเจ้าขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อายักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุทเสกะวีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่อักขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชาปะทังคุลิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โย

ณีสมเด็จพระหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาเขตแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกะนิโคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อถูกขาด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตผกาพรหมด้วยวิธีพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวัน
1: การเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวกยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวกยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวกยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวกยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวกยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวกยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อคำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาเหตุประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องที่หามาได้ด้วยความชื่นชมไ

การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่เสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมฝักฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วเสร็จมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนา

0: ยามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่
1: ผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โดด
0: เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงอ่ะก็คือเป็นเกรดกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานเนี่ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นน่ะมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังพวกพังเยอะมากก้าวเนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ก้าวผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมมันก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลย

0: ือผมจะดังเป็นทรงๆไงกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ๋งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจัง
1: อย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อ่ะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถาน

0: รับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
1: ก็จริงๆไปมานานมากนะคะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยเป็นที่ไปทำสีแบบน้ำตา
2: เพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้แล้วเราจะต้องประลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาว2คนใช่ไหมคะคนโตก็อาจารย
0: ์ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผม
2: สนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์โชว์แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัดอินเตอร์เนชั่นแนลแฮร์กูรูโชว์ที่ Impact เราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย
3: หรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
2: ตัวคีบตัวหนีตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ 2,507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นหลอนอยู่ที่ราวเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
4: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
2: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ

0: เสร็จแล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็น
4: กันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่มั้ยครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังในความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับ rating ให้สอดคล้องกับความสามารถ

พราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรี

0: บางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับว่าของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
1: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าอาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
0: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ถือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
1: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
0: เจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในปัจจุบันนี้นะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ดุของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
1: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ
0: ครับในปัจจุบันการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับ
2: อีให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบ
3: อย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะได้นะครับอันนี้นั่นเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกระลำปีนะครับกระลำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นสักนิ้ว

0: นะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เพื่อสุขภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ web.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชม
2: ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: พิกวีพิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา
1: การนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
2: ใช้ชีวิตได้อีก

0: สน่ห์กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้หมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนาน
1: โรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถ

0: เรียนต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทาง
1: อย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
2: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ
3: แง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ
0: แล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมส์ที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปแม่เจี๊ยบในรายการหนึ่งครับ
1: แล้วก็ไปเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
2: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่า
3: ได
4: ้ไม่ใช่การนี่มันก็อันเดียวกัน
5: ไม่นักเก่งจะคลายออกอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งป๊อกเลย
6: เซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลย
1: รู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
2: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
6: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่
7: ความฝันในโลกล่าของป้าก็คงดับสลายป้าเจี๊ยบลูกสู้มะเร็งเต้านมจนมันแพ้พ่ายและ
6: ก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้มั้ยนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มาก

0: ก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชัดเจนก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต
3: ์คุณมีความฝันอยู่แล้ว

ธัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายาจัทธะสันติทัสสตาปะระ

tỳ nắng nô vô rô cát bát ni ก็ได้มีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภาพกันที่3ทานละกัน 30,000 บาทแล้วก็เจ้ารับทานพร้อมทั้งรายการที่อาตมภาพได้กล่าวมานี้ดังที่มรธรรมกาจารย์นั้นท่านได้แสดงผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่กันที่หนึ่งทศ

0: โอ้โหเคลิ้มเชีย
1: ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: ตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
1: ใครไม่รู้หรอแม่

การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มพู

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไหนไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกุฏิของบางเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านไป

อ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาขว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยตั้งเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทําประโยชน์ไปทําปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ําตาลท่านเอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินน่ะได้กินน้ําอ้อยของคนที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณอยากไปดูเหมือนกันตอนไปพระนุ่นนุ่นหมุ่มเนี่ยท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนูดโค้งหนูดเขี้ยวนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทําไมไปไหว้บรรพชนชาวบางไร่ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ทําให้ได้มีควายพวกนี้เราจะทํายังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านจะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละไหว้เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข่งขันกำศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองทางนั้นพ้นจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณยิ่งจักรกับคุณยิ่งมุกต่อมาก็เป็นท้าวเทพกษัตริย์ท้าวสินธรซึ่งเดี๋ยวก็เรียกเกาะบุกิตบุกิตแผงๆกันมาเป็นภูเก็ตท่านรวยแล้วก็ต้องไปดูอนุสาวรีย์จัดแจงไหว้ไหว้แล้วไหว้อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมที่เป็นประโยชน์ก็นะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่และท่านลารอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีสติคนใดบูรณะเลยท่านคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านอัตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านแล้วรู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราอยู่เนี่ยเราซึ่งต่อมาเป็นท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุระกับสกะเป็นคำเดียวกันถ้าจะมีอนุสาวรีย์ที่ใครทะลึ่งทะลึ่งชอบเอาหัวไปใส่นั่นแหละจบการเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่จะไปเที่ยวๆกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์ซะ25สร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ถ้าไปไหว้สองไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นราชวงศ์จักรีสามไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพรอดรักกันนะถ้าเอาปลัดขิกไปแขวนหน้าร้านเนี่ยเอาทรงเอาไซไปนะคนที่ทำให้ท่านได้มีกินนะได้มีปากของตลาดและเป็นแหล่งการค้านะจากพอตลาดย้อยมาถึงท่าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางเนี้ยคือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เราลานจัดงานซะถ้าปีนี้จัดไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บมั่นหมายใจประชุมกันซะวางแผนประชาสัมพันธ์แล้วบำเพ็ญกุศลถวายท่านนิมนต์พระไปในทุกอนุสาวรีย์แบ่งเขตกันซิว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนเช่นนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่เราทุกคนเกิดมาอยู่กันก็แล้วแต่ท่านให้เขาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระคุณศิษย์ธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเหยียบหลังเต่าปากเห่าตัวแลนตัวแรนตาแงนมองรังมิมหางทิ่มรูหนูหูฟังเจ้านายตีนเหยียบหลังเต่าเจอเต่าแล้วเหยียบไว้ก่อนย่างย่างไอ้นี่อยู่กับตีนแล้วนะเหยียบแล้วพลิกเลยท่านได้ให้นายหนึ่งแหละผลประโยชน์ของนายพลิกโครมเดียวก็เสร็จ
2 เอาของเป็นซะก่อน

0: คือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อน 3. หนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูให้ใจไม่จำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวราร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารจิต
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตรา
2: 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192
3: เพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี้คีย์ออกกับเพ่คีย์ออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญ
4: อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม
5: ไปชมย้ำหลังตามคลิกข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม investment grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม high yield bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkก.ล.ต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
6: มีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
7: พลังแสง
8: ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผม